0: รัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยให้ผู้รับผิดชอบสถานการณ์ภาคกลางสามารถประสานทุกหน่วยงานและตัดสินใจได้เต็มที
1: ่ก็ขอให้หน่วยงานทั้งด้านอากาศด้านน้ำด้านสาธารณภัยนะครับกทม.แล้วก็ผู้ว่าการจังหวัดที่เกี่ยวข้องทุกคนนะครับหน่วยงานด้านคมนาคมด้านความมั่นคงให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่หน่วยงานด้านการเกษตรโดยเฉพาะยิ่งกรมชลประทานนะครับให้มีการประสานข้อมูลและปฏิบัติงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางนะครับก็ขอให้มีการเตรียมพร้อมล่วงหน้าในการเข้าไปให้อำนวยความสะดวกแล้วก็ให้การดูแลพวกเขาอาหารเครื่องนุ่งห่มนะครับถุงยางชีพตลอดจนศูนย์พักพิงนะครับขอให้จัดเตรียมให้เร็วที่สุด
0: ขณะที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางได้เน้นย้ำด้านการบริหารจัดการน้ำโดยเร่งกระจายมวลน้ำเหนือเข้าสู่พื้นที่ทุ่งรับน้ำที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ประสานกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประเมินมวลน้ำและจัดเตรียมพื้นที่จอดรถช่วยเหลือประชาชนโดยกำชับว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรงเท่าปี2554แต่ทุกฝ่ายต้องเตรียมความพร้อมและห้ามประมาทอย่างเด็ดขาดวาสนาตระเกตรายงาน
2: กรมชลประทานแจ้งเตือน3จังหวัดเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มจากฝนที่ตกหนักพร้อมชะลอน้ำไว้ชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ตอนล่างเมื่อวานนี้กรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาหลังคาดการณ์ว่าในช่วง2วันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำสายหลักเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,822 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่16เมตร94เซนติเมตรรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้ง2ฝั่ง512ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างยังมีภาวะน้ำท่วมขังและชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำบางแห่งได้รับผลกระทบกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำไว้ชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ตอนล่างส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอาจเพิ่มขึ้นแต่ไม่เกิน17เมตร50เซนติเมตรกรมชลประทานขอให้ประชาชนใน3จังหวัดได้แก่อุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์โดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นโดยได้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงเฝ้าระวังพื้นที่เพาะปลูกบ้านเรือและทรัพย์สินริมแม่น้ำรวมทั้งจะติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนทั้งพื้นที่เหนือและท้ายเขื่อนเจ้าพระยา
3: และจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดสำนักงานประกันสังคมได้ประกาศเลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศออกไปเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้สำนักงานประกันสังคมแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมจากกำหนดเดิมวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569เวลาเดิมคือตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.เปิดให้โอกาสผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากและเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำที่เลือกตั้งการนับคะแนนและการรวมผลคะแนนโดยคำนึงถึงความพร้อมและความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศ
2: ด้านกระทรวงศึกษาธิการเตรียมพร้อมมาตรการเร่งด่วนรับมืออุทกภัยยึดหลักความปลอดภัยการเรียนไม่สะดุดและการช่วยเหลือประชาชนนายประเสริฐจันทระโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการเร่งด่วน5มาตรการประกอบด้วยให้สถาน

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าและบ้านเรือนประชาชนหลังน้ำลดและเมื่อสถานการณ์คลี่คลายให้เร่งทำความสะอาดและซ่อมแซมสถานศึกษาที่เสียหายเพื่อให้นักเรียนกลับมาเรียนโดยเร็วและปลอดภัย
1: กรมการค้าภายในเร่งประสานห้างสรรพสินค้าและร้านค้าเติมสินค้าในพื้นที่น้ำท่วมพร้อมย้ำสินค้าในระบบยังเพียงพอประชาชนไม่จำเป็นต้องซื้อกักตุนกรมการค้าภายในเร่งประสานผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อสำรวจสต็อกสินค้าในแต่ละสาขาเพิ่มรอบเติมสินค้าและเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการสูงเนื่องจากบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้การขนส่งและการเข้าถึงสาขาทำได้ช้ากว่าปกติกรมการค้าภายในยืนยันว่าสต็อกสินค้าในศูนย์กระจายสินค้ายังมีเพียงพอมีบางสาขาอาจมีสินค้าบนชั้นวางลดลงชั่วคราวเนื่องจากการขนส่งที่ล่าช้าจากสภาพการจราจรและเส้นทางที่ได้รับผลกระทบโดยจะช่วยประสานหน่วยงานและบริษัทขนส่งเพิ่มเติมเพื่อเร่งนำสินค้าเข้าสู่พื้นที่สำหรับสาขาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและต้องปิดชั่วคราวผู้ประกอบการจะทยอยเปิดให้บริการเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยและมีความปลอดภัยและในวันนี้กรมการค้าภายในจะเชิญผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกร้านสะดวกซื้อห้างท้องถิ่นตลาดกลางและตลาดสดประชุมเร่งด่วนเพื่อติดตามสต็อกการเติมสินค้าและการขนส่งพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลและไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าเพื่อกักตุนหากยังสามารถเดินทางมาซื้อสินค้าได้ห้างและร้านค้าจะทยอยเติมสินค้าเข้าสู่สาขาโดยเร็วที่สุดตามสภาพการเข้าถึงพื้นที่หากพบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนการฉวยโอกาสสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569
0: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกมาตรการเร่งด่วนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมมีทั้งพักชำระหนี้ลดดอกเบี้ยกู้ซ่อมแซมและเคลมสินใหม่เร่งด่วนนายมหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสเปิดเผยว่าทอสได้เร่งบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศด้วยการออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยปี2569รวม7แนวทางแบบครบวงจรประกอบด้วยมาตรการพักชำระหนี้นาน 3-6 เดือนพร้อมลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ0และปลอดเงินงวดสำหรับหลักประกันที่ได้รับความเสียหายมาตรการสนับสนุนสินเชื่อกู้เพิ่มเพื่อซ่อมแซมหรือปลูกสร้างทดแทนวงเงินสูงสุด2ล้านบาทปลอดดอกเบี้ยและเงินงวด3เดือนแรกมาตรการการประนอมหนี้สำหรับลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้าหนี้เสียหรือ NPL ที่บ้านเรือนเสียหายหรือรายได้ลดลงดอกเบี้ยร้อยละ0นาน6เดือนแรกมาตรการลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.01 ต่อปีตลอดอายุสัญญาสำหรับกรณีผู้กู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรมาตรการการยกเว้นหนี้ในส่วนของอาคารกรณีเสียหายทั้งหลังจนซ่อมแซมไม่ได้และมาตรการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนประกันอัคคีภัยแบบเร่งด่วน Fast Track ตามความเสียหายจริงเป็นกรณีพิเศษทั้งนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อยื่นความประสงค์ขอเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวได้ที่ทอสทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ GH Bank Call Center และช่องทางออนไลน์ของธนาคาร
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: คณะรัฐมนตรีพิจารณางบประมาณ 15,500 ล้านบาทเพื่อซื้อประกันภัยพิบัติให้ประชาชนคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังทั่วประเทศรวมถึงกรณีเสียชีวิตจากน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570เป้าหมายคือใช้ระบบประกันภัยเข้ามาช่วยให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือเร็วขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางส่วนผู้ประสบอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคมยังได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เดิมคือบ้านได้รับผลกระทบครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จ

0: ล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับเจ้าชายไฟซอลบินฟาฮานอัลซาอูดรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ที่เตือนว่าความพยายามปิดกั้นเส้นทางเดินเรือในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างเช่นช่องแคบฮอร์มูซและช่องแคบบับเอลมันเดฟถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงด้านพลังงานของโลกพร้อมเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศดำเนินการมากขึ้นเพื่อปกป้องเสรีภาพการเดินเรือในภูมิภาคดังกล่าวรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียยังเน้นย้ำว่ารัฐบาลซาอุดีอาระเบียแสดงจุดยืนคัดค้านการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะใช้เส้นทางเดินเรือเหล่านี้เป็นเครื่องมือกดดันข่มขู่หรือสร้างความเสียหายต่อผลประโยชน์ของประเทศต่างๆถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอของรัฐบาลอิหร่านที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มูซหากสหรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขหลายประการของอิหร่านซึ่งรวมถึงการยุติสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง
3: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่กล่าวหาว่ายุโรปกำลังทำทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางการเจรจาสันติภาพที่มุ่งยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งการเจรจาดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐพร้อมกันนี้ยังอ้างว่าบรรดาชาติตะวันตกจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนเพื่อไปใช้ในการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนและประชาชนในดินแดนของรัสเซียขณะเดียวกันทางการยูเครนรายงานว่ากองทัพรัสเซียโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของยูเครนรวมถึงแคว้นซูมีและแคว้นซาปอริเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6 รายส่วนรัฐบาลรัสเซียอ้างว่ามีประชาชนเสียชีวิต10 รายจากการโจมตีของยูเครนในแคว้นคราสโนดาและแคว้นเบโกรอดของรัสเซีย
2: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของศูนย์พายุเฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐหรือ NHC เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่คาดว่าพายุเฮอริเคนโปโลที่มีความรุนแรงระดับ4ซึ่งสูงสุดเป็นอันดับ2จากทั้งหมด5 ระดับอาจเคลื่อนตัวไปยังพื้นที่รัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซูทางตะวันตกเฉียงเหนือของเม็กซิโกในวันที่28กันยายนนี้ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักดินโคลนถล่มและน้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าวขณะเดียวกัน Acute Weather บริษัทผู้ให้บริการข้อมูลสภาพอากาศชื่อดังของสหรัฐระบุว่ามีแนวโน้มที่พายุเฮอริเคนโปโลจะค่อยๆอ่อนกำลังลงเป็นพายุเฮอริเคนระดับ2และพัดถล่มพื้นที่รัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซึ่งอยู่ทางตัวเหนือของรัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซูและติดกับพรมแดนเม็กซิโกสหรัฐ
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายบิลานไฟซีโฆษกหน่วยกู้ภัยของจังหวัดไคเปอร์ปักรุนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดที่ด่านตรวจของตำรวจในเขตเดราอิสมาอิลคานของจังหวัดไคเปอร์ปักตูนควาเมื่อเวลา14:20 น.ของวันที่26กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11 รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก30 รายด้านสำนักงานตำรวจแห่งจังหวัดไคเปอร์ปักจุนควาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของการระเบิดครั้งนี้ขณะที่ล่าสุดกลุ่มก่อการร้ายเตรีอีตอริบานปากีสถานหรือ TTP ออกมาอ้างว่าเป็นกลุ่มอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงร่วมการแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลทำผลงานได้121.236คะแนนในอันดับ38จบการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้ขณะที่นักขี่ม้าไทยที่ทำผลงานดีที่สุดคือนิวพุทธิสมบัติในอันดับ6ทำได้137.824คะแนนได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันนี้ เป็นกีฬากรีฑาวิ่ง400เมตรชายรอบชิงชนะเลิศจอร์จโรเบิร์ตแอตคินสันนักวิ่งลูกครึ่งไทยออสเตรเลียวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 44.90 วินาทีคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรได้เป็นครั้งแรกโดยเป็นเหรียญทองที่2ของทัพกรีธาไทยและเป็นเหรียญทองที่8ของทัพนักกีฬาไทยขณะที่วิ่ง200เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนที่เพิ่งคว้าเหรียญทองมาจากวิ่ง100เมตรชายด้วยเวลา 9.90 วินาทีพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมล่าสุดมาลงแข่งวิ่ง200เมตรชายในรอบรองชนะเลิศภูริพลยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วยเวลา 20.10 วินาทีเข้าไปลุ้นเหรียญทองที่2ของตัวเองในรอบชิงชนะเลิศในวันนี้เวลา 17:35 นส่วนวิ่ง200เมตรหญิงกีฬาพัดขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ของฮีทที่1ด้วยสถิติ 23.58 วินาทีนับเป็นสถิติที่ดีที่สุดของเจ้าตัวมาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันนี้ยกน้ำหนักรุ่น75กิโลกรัมชายวีรพลวิชุมาจอมพลังจากจังหวัดสุรินทร์เจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2024ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมยกท่าสนัดได้160กิโลกรัมขณะที่ท่าคลีนแอนด์เจิร์กยกได้205กิโลกรัมน้ำหนักรวมอยู่ที่365กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองตกเป็นของอับดุลเลาะห์รามัดเออร์วินจากอินโดนีเซียน้ำหนักรวม366กิโลกรัมและเหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีเหนือ357กิโลกรัมอีสปอร์ตเกมปูโยปูโยแชมเปี้ยนในรอบรองชนะเลิศธนารักษ์วงกิติคุณแพ้ให้กับคุริฮาระยูกินักกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่น1-10คว้าเหรียญทองแดงเทเบิลเทนนิสคู่หญิงรอบก่อนรองชนะเลิศอรวรรณภาระนังและสุทธาสินีสเวตระบุตรรวมพลังตบเอาชนะชินยูบินกับซูยอนฮุยคู่มืออันดับ5ของโลกจากเกาหลีใต้3-2เกมผ่านรอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดงแล้วในรอบ68ปีโดยเข้าไปเจอกับคู่แกร่งจากจีนในวันที่28กันยายนนี้ขณะที่พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพจักรยาน BMX ไทยพร้อมสู้ศึกเอเชียนเกมโดยกำชับให้โกเมสสุขประเสริฐทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและแก้ไขจุดอ่อนเรื่องการออกตัวก่อนแข่งขันวันที่28กันยายนขณะที่ทีมจักรยานลู่ออกเดินทางไปยังนาโกย่าแล้วหลังจากเก็บตัวที่เมืองเทียนจินประเทศจีนมานานกว่า2เดือนเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสนามในร่มระยะ250เมตรสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน106เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น31เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้16เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี8เหรียญทอง7เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่27กันยายน2569โดยด้านตะวันตกของภาคกลางมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกฝนเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมด้านตะวันตกของภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและน้ำท่วมขังในระยะสั้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งถึงวันที่28กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราด ลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณในกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:14 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.50 ซมเวลา 19:31 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.55 ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง 56 ซมและเวลา 14:00 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง 43 ซมวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10 น
5: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่บางคนอาจเคยตกอยู่ในสภาวะตกใจเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณของรถพยาบาลฉุกเฉินก็เกิดอาการตกใจจนไม่สามารถบังคับรถให้หลีกทางได้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมีข้อแนะนำให้ผู้ขับขี่ที่พบเห็นสัญญาณไฟและได้ยินเสียงไซเรนควรตั้งสติพยายามมองกระจกหลังเพื่อกะระยะของรถพยาบาลที่วิ่งมาพิจารณาปริมาณรถทั้งซ้ายและขวาที่อยู่ใกล้แล้วพบว่าไม่มีอันตรายและเราสามารถเบี่ยงชิดซ้ายได้ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วรถและเบี่ยงซ้ายเพื่อหลีกทางให้รถพยาบาลทันทีหากไม่สามารถหลีกทางได้ด้วยเพราะสภาพรถที่หนาแน่นและมีอันตรายก็ให้หยุดชะลอรถให้นิ่งเพื่อให้รถพยาบาลฉุกเฉินหาทางวิ่งผ่านเราไปให้ได้เมื่อรถพยาบาลฉุกเฉินวิ่งผ่านไปแล้วห้ามขับตามเด็ดขาดกรณีรถติดและรถพยาบาลฉุกเฉินอยู่ด้านหลังพอดีให้พิจารณาว่าควรชิดซ้ายหรือชิดขวาดีถ้าไม่มีใครหลีกทางให้ผู้ขับขี่เลือกว่าจะหลบทางไหนและเปิดไฟเลี้ยวเพื่อให้สัญญาณให้รถพยาบาลฉุกเฉินได้แซงผ่านไปได้สะดวกค่ะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าสาทพรสคำว่าสาทพรสหมายถึงพิธีทำบุญให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วเมื่อพุทธศักราช2437สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนาถิตสยามกุฎราชกุมารเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริให้มีการประชุมที่หน้าพระศพอย่างเต็มยศพระสงฆ์ราชาคณะสวดบทสวดซึ่งรวบรวมขึ้นใหม่ด้วยทำนองสรพัญญะพิธีนี้มีชื่อว่าพิธีมฤตกวัตรซึ่งทำต่อกันมาอีก 2-3 ครั้งแล้วเลิกไปหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้มีการสวดคล้ายกับพิธีมฤตกวัตรขึ้นอีกสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสจึงทรงคิดแบบขึ้นใหม่และเรียกว่าพิธีสาทพรส
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนประเพณีการเกิดของชาวไทยมุสลิมวัฒนธรรมและประเพณีของชาวไทยมุสลิมคือการปฏิบัติตามหลักคำสอนในศาสนาซึ่งชาวมุสลิมยึดถือคำสอนในคัมภีร์อัลกุรอานและจริยวัตรของศาสดาเป็นสำคัญโดยตั้งแต่แรกเกิดจากครรภ์มารดาผู้ใหญ่จะกล่าวถ้อยคำเพื่อปลูกฝังคำสอนของพระเจ้าและศาสดาที่ข้างหู และตั้งชื่อที่มีความหมายดีงามให้กับทารกบางครอบครัวอาจจัดงานเลี้ยงฉลองด้วยอาหารที่ทำจากเนื้อแพะส่วนผู้ที่มาร่วมงานจะขอพรจากพระเจ้าให้ทารกมีความสุขและเติบโตเป็นมุสลิมที่ดีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
13: ได้เลยเช็คมา
12: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
13: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
12: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
13: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่สองครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและรากฐานทางประวัติศาสตร์การเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆที่สำคัญเชิญติดตามรับฟังครับ
14: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
15: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองตอนนี้คงจะยาวเลยเพราะไปคุยกันถึงเรื่องชาวไทยกับชาวต่างประเทศแล้วก็ไปคุยกันถึงเรื่องชาวจีนนะครับในอดีตจนถึงปัจจุบันก็ถือว่าเป็นเพราะว่าประเทศไทยกับประเทศจีนเรามีพื้นฐานของชนชาติมาเป็นขั้นเริ่มต้นเพราะว่าแต่เดิมนั้นคนที่อยู่ในประเทศไทยก็จะเป็นมอญขอมละวาใช่ไหมครับซึ่งเขาเป็นเจ้าถิ่นอยู่ที่ตรงนี้มาแต่เดิมแต่ด้วยการที่ชาวไทยที่เป็นตัวไทยอยู่ที่12ปันนานั้นลงมาทางเหนือนะครับแล้วก็ได้มาขยายอาณาจักรขึ้นมาจนกระทั่งความเจริญรุ่งเรืองของขอมซึ่งก็ไปหยุดเอาอยู่ที่กาญจนบุรีผมมีไร่อยู่ที่ไซโยกนะที่กาญจนบุรีนั้นก็จะมีปราสาทเมืองสิงห์อันนั้นเป็นจุดสุดท้ายที่ขอมได้มีการแผ่อิทธิพลหรือความเจริญรุ่งเรืองไปจบอยู่ที่กาญจนบุรีแล้วหลังจากนั้นน่ะก็กลายเป็นประเทศไทยก็เกิดขึ้นแล้วก็มีนะฮะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สุโขทัยอยุธยามาจนถึงกรุงเทพฉะนั้นก็ประเทศไทยก็กลายเป็นประเทศไทยในวันนี้โดยมีพื้นฐานจากคนพื้นถิ่นก็คือชาวมอญแล้วก็ชาวกัมพูชาละวานั้นตอนนี้ก็ได้ถูกกลืนไปหายไปหมดแล้วนะครับมอญก็ถือว่าเป็นผู้ที่เจริญรุ่งเรืองอยู่ในพม่ามีประวัติศาสตร์น่าจะถึง 2,000 ปีด้วยซ้ำไปอันนี้วันนี้เมื่อเรามาอยู่ด้วยกันกับคนพื้นเมืองแล้วก็เป็นชาวไต้แล้วก็เป็นชาวจีนแถวลินนะฮะมหาสมุทรแปซิฟิกนี่แหละครับก็กลายเป็นประเทศไทยที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวจีนกับอินเดียอินเดียนั้นเรามีความสัมพันธ์กันค่อนข้างจะนานเหมือนกันคือประมาณ800ปีเพราะพุทธศาสนาประเทศไทยนั้นแต่เดิมไม่ว่าจะเป็นชาวไทย12ปันนาหรือพื้นถิ่นตรงนี้ก็จะนับถือทางด้านเขาเรียกว่าศาสนาพวกโบราณเป็นพวกเสื้อผีนะครับแต่พอหลังจากที่ทางด้าน พุทธศาสนาเข้ามาแล้วก็เริ่มที่จะไปนับถือพุทธศาสนากันจนกลายเป็นประเทศไทยมีชาวพุทธมากที่สุดในโลกนะฮะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นโครงสร้างที่เมื่อจีนมาอยู่ที่นี่แล้วก็อยู่กับชาวเหนือซึ่งเป็นเรียกว่าชาว12ปันนาได้ดีนะครับก็ทำให้ประเทศไทยนั้นนะมีการร่วมไม้ร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นชาวจีน900ปีอินเดีย800ปีชาวญี่ปุ่น600ปีแล้วก็มีชาวอเมริกันแน่นอนก่อนนั้น600ปีช่วง600ปีตอนนั้นก็มีชาวยุโรปเข้ามาแต่ชาวยุโรปเข้ามาเขาต้องการที่จะมายึดครองช่วงนั้นประเทศไทยก็ได้มีการต่อต้านต่อสู้กับชาวยุโรปในขณะเดียวกันเมื่อ200ปีที่แล้วก็มีชาวอเมริกันแล้วก็ชาวรัสเซียเข้ามานั่นแหละครับกลายเป็นโครงสร้างของประเทศไทยที่เราได้มีการติดต่อร่วมไม้ร่วมมือกับชาวต่างประเทศฉะนั้นถ้าเรามามองในตรงนั้นแล้วเราไปมองถึงประวัติศาสตร์แล้วประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ที่เรียกว่าร่วมไม้ร่วมมือกับชาวต่างประเทศโดยเฉพาะชาวยุโรปเมื่อเข้ามาในพื้นที่ในบ้านเราชาวยุโรปเขาก็ร่วมมือกับคนไทยได้ดีก็ไม่ได้มายึดครองไม่ได้มาแบบว่าแน่นอนเรามีการต่อสู้กับฝรั่งเศสอะไรในระดับหนึ่งแต่ก็ทำให้นะฮะพวกเนี้ยเข้ามาแล้วก็เหมือนชาวต่างประเทศทั่วไปก็คือปักหลักปักฐานอยู่กับคนไทยจนกลายมาเป็นคนไทยในปัจจุบันคราวนี้เรื่องของเรื่องวันนี้ที่เราจะต้องมาคุยกันก็คือความสัมพันธ์กับต่างประเทศโดยเฉพาะกับประเทศจีนซึ่งวันนี้ผมก็จะเอาเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับว่านักท่องเที่ยวหญิงคนหนึ่งนะครับมีความขัดแย้งกับรปภ.ไทยแล้วก็มีการถ่ายคลิปนะฮะเพื่อที่จะเหมือนมีการที่จะทำให้เห็นว่าอันเนี้ยเราไปทำร้ายเขาหรือเปล่านะครับหรือพวกวัยรุ่นที่มีนะฮะเรียกว่าดารามาแล้วก็เขาเป็นแฟนคลับนะก็ตอนหลังก็ไม่สามารถที่จะออกเดินทางกลับบ้านตามคณะไปได้เพราะเขามีพฤติกรรมนะฮะที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นั่นนะครับก็เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจนกลายเป็นเรื่องของสังคมต่างๆก็ออกมาพูดกันแล้วก็มีทางสถานทูตก็ออกมาชี้แจงนะครับเดี๋ยวผมจะไปคุยกันต่อให้เห็นว่าความขัดแย้งเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กๆเราอย่าไปเอามาเป็นภาระปัญหานะครับเราคุยกันต่อในคราวหน้าครับขอบคุณครับ
10: กรุงเทพมหานครวางกำลังมอนิเตอร์กลุ่มฝนต่อเนื่องตลอดเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนเต็มที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินทางลงพื้นที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครดินแดงเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างใกล้ชิดโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รายงานสถานการณ์ล่าสุดว่ากรุงเทพมหานครได้จัดเจ้าหน้าที่มอนิเตอร์กลุ่มฝนและระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงต่อเนื่องทั้งคืนเนื่องจากสภาพอากาศยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันได้เตรียมพร้อมในการดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยได้จัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอต่อผู้ประสบภัยด้านนายเอกนิติระบุว่ารัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการช่วยเหลือประชาชนทั้งเรื่องงบประมาณกำลังพลหรือเครื่องจักรกลโดยสามารถประสานมายังรัฐบาลหรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ทันทีเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว
12: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
16: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
17: ของหลวงไม่ใช่ของเรา ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
18: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได้
17: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
18: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
19: ทัพเทนนิสทีมชาติไทยพร้อมลงสนามเอเชียนเกม2026หลังยกทีมถึงประเทศญี่ปุ่นด้วยสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ตั้งเป้าต่อยอดจาก1เหรียญทองแดงในครั้งก่อนสู่เหรียญทองติดตามรับฟังได้จากรายงานค่ะ
20: เอเชียนเกมครั้งนี้สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่งนักกีฬา11คนลงชิงชัยครบ5ประเภททั้งชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่และผู้ผสมโดยนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมมองว่าทีมชุดนี้มีโอกาสลุ้นเหรียญโดยเฉพาะชายคู่ที่ไทยเคยคว้าเหรียญทองแดงมาแล้วพร้อมเพิ่มแรงจูงใจด้วยเงินรางวัลพิเศษสำหรับทุกเหรียญเป็นจำนวน2เท่าของเงินรางวัลที่นักกีฬาจะได้รับจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
21: เงินอัดฉีดปัจจุบันให้ทุกเหรียญผมจะให้2เท่าจากการกีฬาให้นะครับก็คือถ้าเหรียญทอง2ล้านเราจะให้4ล้านนะฮะเหรียญเงิน1ล้านเราจะให้2ล้านแล้วเหรียญทองแดง5แสนเราจะให้ล้านนึงนะครับเป็น2เท่าให้นักกีฬาเราสู้ให้สุดๆนะฮะเราจะเป็นกำลังใจช่วยกันครับ
20: ด้านโค้ชเอ็กซ์พชรพลคำสมานผู้ฝึกสอนทีมหญิงระบุว่านักกีฬาทุกคนแข่งขันและเก็บคะแนนในระดับอาชีพมาอย่างต่อเนื่องขณะนี้ไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บแม้ต้องเจอกับคู่แข่งระดับโลกแต่ทีมจะพยายามเตรียมความพร้อมในแต่ละแมตช์ให้ดีที่สุดพร้อมเดินหน้าปรับแผนหลังรวงข้าวลาลานาทาราฤดีนักเทนนิสสาวดาวรุ่งถอนตัวจากประเภทหญิงเดี่ยวเพื่อเดินหน้าแข่งขันในระดับอาชีพและเก็บคะแนนสะสมลุ้นขยับเข้าสู่50อันดับแรกของโลกซึ่งจะเพิ่มโอกาสเข้าสู่เส้นทางการคัดเลือกโอลิมปิกเกม
22: รวงข้าวที่เราจับไปตอนแรกเราให้เล่นเดี่ยวแล้วประเภทหญิงเดี่ยวแล้วก็อาจจะต้องขยับน้องในส่วนทีมของเรามาเล่นแทนประเภทเดี่ยวอีกหนึ่งคนครับก็เดี๋ยวต้องคุยกันว่าใครจะเข้ามาเล่นประเภทเดี่ยวแทนรวมทั้งอีกคนหนึ่งซึ่งใหม่ก็เล่นเดี่ยวอยู่แล้วอีกคนหนึ่งนะครับก็ไม่มีผลก็มีผลอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งน้องถอนตัวไปก็เข้าใจในผลซึ่งน้องได้แจ้งสมาคมแล้วสมาคมก็รับทราบทุกคนก็เข้าใจดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแล้วก็ส่วนอื่นในทีมเราก็ดำเนินหน้าต่อไปนะครับดำเนินต่อคือเราก็มีน้องๆในทีมที่พร้อมจะเล่นอยู
20: ่ขณะที่ทีมชายมีสัญญาณที่ดีจากผลงานตลอดปีที่ผ่านมาโค้ชเบิ้มธนากรศรีชาพันธ์ผู้ฝึกสอนทีมชายกล่าวว่านักเทนนิสไทยสามารถต่อสู้กับคู่แข่งที่มีอันดับโลกสูงกว่าได้อย่างสูสีขณะเดียวกันทีมยังให้ความสำคัญกับการป้องกันปัญหาสารต้องห้ามโดยกำชับนักกีฬาเรื่องการใช้ยาอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเคร่งครัด
23: ก็มีการตรวจสอบเรื่องของโดปปิ้งนะครับที่มีเจ้าหน้าที่จากกทท.ก็มีการเข้าอบรมนะทุกคนก็ผ่านการเข้าอบรมแล้วแล้วก็ทุกคนก็พยายามดูแลเรื่องของการใช้สารอาหารนะครับเป็นอาหารเสริมพวกนี้ก็ดูแลกันอย่างดีครับคิดว่าไม่น่าจะเจอกรณีที่เป็นตัวอย่างขึ้นมานะครับก็หวังว่าอย่างนั้น
20: อีกหนึ่งกำลังสำคัญคือปริชยาอิสโรและแม็กซิมัสพารพลโจนส์เจ้าของเหรียญทองแดงชายคู่จากเอเชียนเกมครั้งก่อนซึ่งได้ความมั่นใจเพิ่มขึ้นจากการลงแข่งขันเดวิดคัพก่อนเข้าสู่เอเชียนเกมโดยทั้งคู่ยืนยันว่าทีมมีความพร้อมและจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดในทุกแมตช
24: ์ผมคิดว่าทุกคนในทีมก็พร้อมนะครับแล้วก็ความหวังก็อยากได้เหรียญทองผมคิดว่าในทีมทุกคนก็อยากได้เหรียญทองครับ
20: สำหรับเอเชียนเกม2026ทีมเทนนิสไทยมีทั้งนักกีฬาที่ผ่านประสบการณ์จากครั้งก่อนและนักกีฬาที่แข่งขันในระดับอาชีพอย่างต่อเนื่องแม้ต้องเจอกับคู่แข่งระดับแนวหน้าของเอเชียแต่จากความพร้อมและผลงานที่สะสมมาตลอดปีเป้าหมายครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การรักษา1เหรียญทองแดงจากครั้งก่อนแต่หวังขยับผลงานขึ้นไปให้ถึงเหรียญทองในเอเชียนเกมครั้งนี้ภาณิชย์คาดนาครายงาน
19: ท่านผู้ฟังคะภายหลังที่กระทรวงมหาดไทยเปิดสงครามต้านยาเสพติดเต็มรูปแบบโดยกำหนดกรอบเวลาปฏิบัติการ90วันครอบคลุมทั่วประเทศจังหวัดตรังได้นำนโยบายนี้มาขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
0: จังหวัดตรังเปิดปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90วันยุทธการเร่งรัดการปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการโดยได้ผนึกกำลังทุกภาคส่วนเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากพื้นที่ภายในระยะเวลา90วันพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าหลังได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเร่งด่วนโดยกำหนดกรอบเวลาปฏิบัติการ90วันครอบคลุมทั่วประเทศภายใต้ชื่อโอเปอเรชั่น90วันผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดจังหวัดตรังจึงได้ระดมกำลังฝ่ายปกครองและหน่วยงานด้านความมั่นคงเปิดปฏิบัติการพร้อมกันทั้ง10อำเภอเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลภายใต้เป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันตรพาลเพื่อประกาศความพร้อมในการกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดอย่างจริงจัง
1: คือหลังจากที่ท่านนายกมามอบนโยบายเนี่ยก็คือว่าท่านต้องการให้90วันเนี่ยในช่วงกรกฎาคมสิงหาคมกันยาภายในปีงบประมาณ2569เนี่ยครับจะต้องมีการปฏิบัติการด้านยาเสพติดเนี่ยอย่างเข้มข้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องยาเสพติดเนี่ยเป็น1ใน9มาตรการทางด้านความมั่นคงที่นายกเนี่ยได้มอบหมายและสั่งการเพราะยาเสพติดเนี่ยคือ1ใน9มาตรการที่นายกได้สั่งเอาไว
0: ้แผนปฏิบัติการแบ่งการดำเนินงานออกเป็น3มิติหลักได้แก่การป้องกันการปราบปรามและการบำบัดฟื้นฟูโดยในด้านการป้องกันได้เร่งสร้างพื้นที่ปลอดยาเสพติดในโรงเรียนสถานประกอบการและชุมชนสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งร่วมกันเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและชุมชนอย่างต่อเนื่องขณะที่ด้านการปราบปรามมีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษต่อต้านยาเสพติดเพื่อสนับสนุนการปิดล้อมตรวจค้นและขยายผลเครือขายผู้ขายยาเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดส่วนด้านการบำบัดรักษาจังหวัดตรังได้เร่งนำผู้เสพเข้าสู่ระบบบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถนะช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดให้ได้รับโอกาสปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฝึกฝนทักษะการดำเนินชีวิตพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่ครอบครัวชุมชนและสังคมอย่างปลอดภัยและยั่งยืน
1: มันจะมีภารกิจหลักๆอยู่แค่3เรื่องแค่นั้นนะครับมันก็มีในเรื่องของการป้องกันมันก็จะมีในเรื่องของการปราบปรามและมันก็มีจะมีในเรื่องของการบำบัดรักษาซึ่งในเรื่องของการบำบัดรักษาเนี่ยท่านต้องการให้มี1อำเภอ1ศูนย์บำบัดรักษาเนี่ยครับในปฏิบัติการ90วันนี้เรายังใช้กองร้อยอสก็หมายถึงว่าเอาบุคคลเป้าหมายของทุกอำเภอเนี่ยครับมารวมเอาไว้ที่นี่แล้วก็แผนปฏิบัติการของทุกหน่วยเนี่ยมาฝึกอบรมที่นี่ครับทั้งการพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายทั้งในเรื่องของฝึกอาชีพให้กับบุคคลเป้าหมายเหล่านั้นเนี่ยครับเขาได้มีอาชีพเสริมด้วย
0: อย่างไรก็ตามผลสัมฤทธิ์ของยุทธการโอเปอเรชั่น90วันจะเป็นบททดสอบสำคัญของจังหวัดตรังว่าจะสามารถลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนได้มากน้อยเพียงใดหลังรัฐบาลประกาศเดินหน้าปราบปรามอย่างเด็ดขาดภายในกรอบเวลา90วันย่อยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
19: รัฐบาลพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านเกี่ยวกับการพิจารณาข้อกำหนดตามอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่และป้องกันผลกระทบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
3: ความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชของไทยและการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่หรือ UPOP 1991ยังอยู่ระหว่างการถกเถียงและพิจารณาความเป็นไปได้ระหว่างภาครัฐเอกชนภาคประชาสังคมและเกษตรกรซึ่งเรื่องดังกล่าวกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งเนื่องจากเป็นหนึ่งในประเด็นประกอบในการเจรจา FTA ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพยุโรปที่กำลังจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมนี้ที่จังหวัดภูเก็ตรัฐบาลยังคงอยู่ในระหว่างการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันผลกระทบต่อเกษตรกรนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานหลักที่ดูแลเกษตรกรพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและยืนยันว่าจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ไทยต้องเสียเปรียบหากมีข้อกำหนดใหม่ยืนยันว่าเกษตรกรยังคงมีสิทธิ์ในการเก็บเมล็ดพันธุ์ที่เพาะปลูกในไร่นาของตนเองได้ตามวิถีชีวิตดั้งเดิมโดยไม่ผิดกฎหมายโดยขอบเขตการคุ้มครองตามหลักสากลของ UPOF 1991จะมุ่งเน้นคุ้มครองเฉพาะพันธุ์พืชใหม่ที่ผ่านการวิจัยพัฒนาและจดทะเบียนทางการค้าเท่านั้นไม่ได้รวมถึงพันธุ์พืชดั้งเดิมพันธุ์พื้นเมืองเฉพาะถิ่นหรือพันธุ์พืชตามธรรมชาติที่มีอยู่เดิม
4: ตัวทางผู้บริหารของกระทรวงทุกคนเนี่ยเราเองเพิ่งเข้ามายูฟอร์ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับคุยกันมาเป็น10ปีแล้วเราก็มีการพูดคุยคอยชั่งข้อดีข้อเสียตลอดมาถ้ามียูฟอร์เกิดขึ้นเราเข้าร่วมเนี่ยที่เขากล่าวหาว่ามันไม่ดีเนี่ยถ้ามีเมล็ดพันธุ์ที่เราปลูกอยู่เราไม่สามารถไปจำหน่ายหรือขยายพันธุ์ได้ซึ่งอันนี้ไม่ใช่อันนี้ชัดเจนผมถามจากทุกฝ่ายละแล้วผมก็จี้ถามเลยว่าเป็นอย่างที่เขากล่าวหาจริงหรือไม่จริงซึ่งก็ทุกคนก็บอกว่ามันไม่จริงอยู่แล้วแล้วก็ยืนยันว่าถ้าอะไรทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยขาดโอกาสหรือเสียเปรียบหรือถูกเอาเปรียบเนี่ยก็ไม่ทำ
3: ด้านนางบุญญานาถนาฏวงศ์นายกสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทยให้ความเห็นในประเด็นดังกล่าวว่าการตัดสินใจเข้าร่วมอนุสัญญา UPOF 1991ยังต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบร่วมกับเงื่อนไขการเจรจา FTA ที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ส่วนข้อกังวลของเกษตรกรและภาคประชาสังคมเกี่ยวกับการเข้าร่วมอนุสัญญาดังกล่าวอาจกระทบต่อวิถีชีวิตและเพิ่มต้นทุนของเกษตรกรข้อตกลงในอนุสัญญา UPOF จะให้การคุ้มครองเฉพาะพืชพันธุ์ใหม่ที่ผ่านการพิสูจน์เอกลักษณ์เท่านั้นแต่สิ่งที่กฎหมายห้ามคือการนำเมล็ดพันธุ์ใหม่ที่อยู่ระหว่างการคุ้มครองไปขยายพันธุ์เพื่อทำซ้ำและขายแข่งกับเจ้าของสิทธิ์ถือเป็นการรักษาความยุติธรรมให้กับนักปรับปรุงพันธุ์ทั้งนี้ในต่างประเทศที่เป็นสมาชิก UPOF ยังไม่เคยปรากฏคดีฟ้องร้องเอาผิดกับเกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่เป็นการดำเนินคดีกับบริษัทที่จงใจขโมยสายพันธุ์ไปค้ากำไรเท่านั้น
5: โดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนมันไม่ได้เป็นอาชญากรรมในการเก็บเมล็ดพันธุ์มันไม่ได้เป็นความที่เกษตรกรจะต้องไปห่วงกังวลว่าสิ่งที่ท่านใช้มาในวันนี้ท่านก็ยังใช้ได้ต่อไปจนกว่าว่าใครไปทำพันธุ์ใหม่มาแล้วเขาไปจบอันนั้นแหละก็เข้าในระบบเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าไอ้นี่จะไม่ได้เป็นส่วนมากของที่มีอยู่ในปัจจุบันแต่ถ้ากฎหมายมันชัดเจนแล้วแก้ได้อย่างอยู่พอการตื่นตัวในการปรับปรุงพันธุ์ใหม่มันจะมีมากขึ้นและในตัวเลขมันจะกระโดดขึ้นไปได้ตรงนี้มันจะทำให้เรายิ่งมีของใหม่มาให้เกษตรกรเลือกแล้วก็เอาไปให้ขายในตลาดโลกได้ด้วยค่ะ
3: ภาคประชาสังคมและเกษตรกรยังคงมีความกังวลและตั้งข้อสังเกตถึงผลกระทบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งกลุ่มเกษตรกรรายย่อยที่ต้องอาจแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นผู้ส่งออกล้งและอุตสาหกรรมแปรรูปอาจมีความเสี่ยงรับภาระความรับผิดชอบทางกฎหมายรวมถึงผู้บริโภคอาจต้องบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปในราคาที่สูงขึ้นโดยมองว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชพุทธศักราช 2542 ของไทยมีกลไกคุ้มครองนักปรับปรุงพันธุ์อย่างเหมาะสมอยู่แล้วเชื่อว่าจะเห็นแนวทางชัดเจนมากขึ้นในช่วงของการประชุมการเจรจา FTA ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพยุโรปในสัปดาห์หน้านี้โดยรัฐบาลยืนยันจะรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านและจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ประชาชนเสียเปรียบหรือถูกเอาเปรียบชวนานมาลีรายงาน
19: สำนักงานขนส่งจังหวัดระนองได้จัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
6: สำนักงานขนส่งจังหวัดระนองจัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนตามโครงการ Happiness for All ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคนหรือโครงการขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการในพื้นที่จังหวัดระนองซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นที่โรงแรมเฮอริเทจแกรนด์คอนเวนชั่นจังหวัดระนองโดยมีนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากการใช้รถใช้ถนนรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ได้รับการช่วยเหลือเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทางด้านนายก่อลาบประกอบสุขขนส่งจังหวัดระนองได้กล่าวว่ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.นำรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่เป็นที่ต้องการของประชาชนและนำรายได้นี้มาสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยทางถนนตามหน่วยงานต่างๆเช่นสถานศึกษาหน่วยงานราชการนำไปจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนรวมถึงจัดมอบอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยสามารถดำรงชีวิตในประจำวันได้อย่างเหมาะสมต่อไป
7: ปีงบประมาณที่ผ่านมาเราก็ได้ร่วมกับ26หน่วยงานแล้วก็หน่วยงานต่างๆทั้งๆโรงเรียนสถานศึกษาอีกมากมายที่นำเงินโครงการกปท.เนี่ยไปพัฒนาต่อยอดเป็นอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเยาวชนหรือกลุ่มประชาชนหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่เองเนี่ยให้มีความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็เรื่องของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ก็เพื่อจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งก็เป็นที่มาที่ไปของงบประมาณกปท.อยู่แล้วที่เกิดจากการจัดสรรนะครับประมูลเลขสวยเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้พิการที่ประสบเหตุจากการใช้รถใช้ถนน
6: สำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569นี้ทางจังหวัดระนองมีผู้ผ่านคุณสมบัติและรับการช่วยเหลือจำนวน12รายรวมอุปกรณ์ทั้งสิ้น21ชุดคิดเป็นเงินรวม 944,500 บาทโดยอุปกรณ์ที่มอบให้จะมีความเหมาะสมกับสภาพความพิการและความจำเป็นของแต่ละบุคคลอาทิรถนั่งคนพิการแบบช่วยเหลือตนเองรถนั่งคนพิการระบบไฟฟ้าชุดขาเทียมทั้งระดับใต้เข่าและเหนือเข่ารวมถึงอุปกรณ์ประกอบอื่นซึ่งโครงการขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนนี้สะท้อนถึงความห่วงใยของภาครัฐที่มีต่อผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนส่งเสริมให้ผู้พิการสามารถดำรงชีวิตได้สะดวกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดังนั้นสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองจึงได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการใช้รถใช้ถนนรวมถึงสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อลดความสูญเสียและผลกระทบจากอุบัติเหตุในสังคมให้ลดน้อยลงไปที่สุดคึกฤทธิ์เรืองระยนต์สวทระนองรายงาน
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอนThank you.

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.ts

าระความรู้จากทุกสารทิศเพื่อพัฒนาความรู้สู่โลกกว้างในรายการก้าวไกลในโลกกว้าง

นำคุณผู้ฟังเข้าสู่เวลาของรายการก้าวไกลในโลกกว้างกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมกับผมแทนบุตรเขียวประดิษฐ์ครับรายการก้าวไกลในโลกกว้างครับพบกับผู้ฟังช่วงเวลานี้ครับ8นาฬิกาถึงเวลา8นาฬิกา30นาทีครึ่งชั่วโมงของสาระน่ารู้ดีๆที่นำมาฝากกันครับช่วงของก้าวไกลในโลกกว้างมีเรื่องราวของสุขภาพสังคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับให้คุณได้ติดตามรับฟังทุกๆวันรวมถึงสาระน่ารู้ในการดูแลเรื่องราวของสุขภาพกับช่วงเวลาของรายการนี้นะครับมีอะไรมาฝากกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวของสาระน่ารู้ดีๆกับรายการก้าวไกลในโลกกว้างพร้อมกับผมแทนบุตรในช่วงหน้าครับ

่านผู้ฟังทราบหรือไม่คะว่าคนไทยเรานั้นดื่มแอลกอฮอล์กันเป็นจำนวนมากถ้าดูจากสถิติต้องบอกเลยว่าติดอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์อันมีสาเหตุมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลในระดับกว้างทางสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมขนาดเล็กในระดับครอบครัวขยายสู่สังคมขนาดใหญ่ในภาพรวมของประเทศวันนี้ดิฉันจึงขอเสนอผลกระทบที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเห็นถึงสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเราดังนี้ 1. ผลกระทบต่อจิตประสาทเนื่องจากการใช้แอลกอฮอล์ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์จะพบความบกพร่องทางสติปัญญาและการเคลื่อนไหวโดยจะเกิดขึ้นหลังจากการดื่มแอลกอฮอล์แต่ละครั้งหลังจากการดื่มในปริมาณมากๆเซลล์สมองถูกทำลายส่งผลให้ความจำเสื่อมเป็นไปแบบไปข้างหน้าเกิดความบกพร่องในด้านการคิดรวบยอดการวางแผน 2. ผลกระทบของแอลกอฮอล์ต่อทารกในครรภ์ในปัจจุบันพบว่าการดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุที่สำคัญของการเกิดภาวะปัญญาอ่อนนอกจากนี้ค่าเฉลี่ย IQ ของเด็กที่ได้รับผลกระทบจากแอลกอฮอล์

อจะอยู่ที่70และไม่มีการพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเพิ่มขึ้นตามวัยหากประเทศของเรามีอัตราการเกิดของทารกที่มีภาวะปัญญาอ่อนเพิ่มมากขึ้นก็ย่อมส่งผลกระทบต่อเนื่องจากปัญหาการพึ่งพาปัญหาแรงงานและการพัฒนาประเทศอย่างแน่นอน 3. ผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการใช้แอลกอฮอล์ได้แก่การทำลายความสัมพันธ์กับคู่สมรสครอบครัวและความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดอื่นๆรวมถึงส่งผลต่ออาชีพการงานอาจจะไม่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งถูกลดตำแหน่งถูกไล่ออกว่างงานผลกระทบทางเศรษฐกิจเช่นขาดรายได้ประจำที่เคยได้รับจากการทำงานเงินทองไม่พอใช้เอื้อต่อการเกิดอาชญากรรมตามมาทำให้คนในสังคมขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินท่านผู้ฟังคะจะเห็นได้ว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆทั้งต่อสุขภาพกายจิตใจรวมถึงสังคมซ้ำยังเป็นผลเสียในทุกๆด้านทั้งตนเองและผู้อื่นด้วยดังนั้นจึงขอให้ทุกท่านหลีกเลี่ยงหรือใคร่ครวญให้ดีก่อนที่จะดื่มแอลกอฮอล์ทั้งนี้เพื่อสุขภาพที่ดีต่อตนเองครอบครัวและความสงบสุขของคนในสังคมรอบข้าง

ับการเดินทางของรายการก้าวไกลในโลกกว้างในวันนี้ครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วครับกับเรื่องราวที่นำเสนอกับสาระน่ารู้ดีๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังนะครับและเช่นเดียวกันสามารถรับฟังข้อมูลข่าวสารสาระน่ารู้ดีๆได้ใหม่ในครั้งต่อไปช่วงเวลาเดียวกันนี้กับรายการก้าวไกลในโลกกว้างพร้อมกับผมแทนวุฒิเขียวประดิษฐ์ครับสำหรับวันนี้ล่ำลาไปก่อนสวัสดีครับ

วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวโดยกองบัญชาการกองทัพไทยพบกับกระผมทศพลพันรัตน์ครับที่จะนำข้อมูลข่าวสารสาระความรู้มาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยครับเรามาเริ่มที่ข้อมูลข่าวสารแรกกันครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดสั่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเตรียมพร้อมเต็มกำลังรับสถานการณ์น้ำอุทกภัยจัดกำลังพลยุทธโธปกรณ์ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทันทีครับนาวาอากาศเอกจงเจตวัชรานันท์รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีซึ่งส่งผลให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเมื่อเวลา 9:30 นของวันที่22กันยายน2569ที่ผ่านมาเกิดเหตุฝายตะลอดนะครับได้รับความเสียหายทำให้มวลน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรใน5หมู่บ้านมีนาข้าวได้รับผลกระทบกว่า 1,000 ไร่ขณะเดียวกันครับเขื่อนวังล่มเก้าได้เร่งบริหารจัดการน้ำและระบายน้ำภายหลังมีปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนเหนือไหลลงมาอย่างต่อเนื่องครับโดยหน่วยงานในพื้นที่ได้แจ้งเตือนประชาชนบริเวณลุ่มแม่น้ำสะแกกังให้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดครับจากสถานการณ์ดังกล่าวครับพลเอกอุกิจบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้สั่งการให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัยอย่างเต็มขีดความสามารถโดยให้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาซึ่งเป็นหน่วยงานในพื้นที่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีครับทั้งนี้ครับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้เตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจบรรเทาสาธารณภัยในทุกด้านทั้งการสำรวจและการประเมินพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบการเคลื่อนย้ายพี่น้องประชาชนและสิ่งของออกจากพื้นที่เสี่ยงการขนส่งและแจกจ่ายน้ำดื่มอาหารและสิ่งของจำเป็นการเปิดเส้นทางและกำจัดสิ่งกีดขวางการสนับสนุนยานพาหนะและเครื่องจักรกลตลอดจนการฟื้นฟูพื้นที่และสาธารณประโยชน์ภายหลังสถานการณ์คลี่คลายครับโดยจับบูรณาการการปฏิบัติการร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดรองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กำชับให้ทุกหน่วยติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงตามรุ่มแม่น้ำสะแกกังพร้อมปรับกำลังและยุทโธปกรณ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อให้สามารถเข้าถึงและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงครับทั้งนี้ครับกองทัพไทยพร้อมระดมศักยภาพด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และเครื่องมือทุกประเภทเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยยึดความปลอดภัยและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติจากสถานการณ์น้ำที่จังหวัดอุทัยธานีแล้วนะครับเราไปต่อกันที่ RSV โรคนะครับที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่และเด็กก็อาจจะติดเชื้อ RSV ได้ครับแล้ววันนี้ครับผมได้นำ RSV ที่เกิดจากเด็กหรือว่าลูกน้อยของท่านนะครับนำมาฝากคุณผู้ฟังกันเพื่อให้เตรียมตัวรับมือและป้องกันได้อย่างถูกต้องครับโรค RSV นะครับมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ RSVซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคในระบบทางเดินหายใจที่พบมากนะครับในผู้ป่วยทุกอายุเลยแต่มักมีอาการรุนแรงในเด็กโดยจะมีการระบาดเป็นช่วงๆสำหรับประเทศไทยครับซึ่งเป็นประเทศเขตร้อนมักพบการระบาดของโรคนี้ในช่วงฤดูฝนครับอาการของโรค RSV ครับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ RSV ส่วนใหญ่มักแสดงอาการภายใน 4-6 วันหลังจากติดเชื้อโดยอาการที่พบบ่อยคือมีน้ำมูกมีความอยากอาหารลดลงมีอาการไอจามมีไข้ในรายที่รุนแรงนะครับอาจจะมีอาการหายใจมีเสียงวีดออกมาครับโดยในเด็กเล็กนะครับมักมีอาการกระสับกระส่ายการเคลื่อนไหวลดลงหายใจลำบากสำหรับการติดเชื้อครั้งแรกอาการจะรุนแรงกว่าในการติดเชื้อครั้งต่อไปโดยทั่วไปแล้วนะครับอาการมักไม่รุนแรงในเด็กที่แข็งแรงหรือผู้ใหญ่และจะหายไปได้เองครับโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่จึงไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลแต่การติดเชื้อ RSV ในเด็กที่มีอายุน้อยกว่า6เดือนและผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปมักมีอาการที่รุนแรง ต่อมาครับเด็กอายุต่ำกว่า2ปีที่มีโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดโรคเกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิตหรือปอดเรื้อรังร่วมด้วยเช่นเด็กที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเด็กที่มีความผิดปกติของระบบประสาทและกล้ามเนื้อเนื่องจากเด็กยังมีพัฒนาการของระบบภูมิคุ้มกันยังไม่สมบูรณ์และในทารกคลอดก่อนกำหนดจะมีภูมิต้านทานต่อเชื้อ RSV ที่ได้รับจากแม่ไม่เพียงพอนั่นเองครับรวมถึงสรีรวิทยาของเด็กซึ่งมีความยาวของระบบทางเดินหายใจที่สั้นและมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหลอดลมที่เล็กกว่าผู้ใหญ่จึงส่งผลให้การเกิดการอุดตันและเกิดการเกาะของเชื้อในบริเวณหลอดลมและปอดได้ง่ายครับนอกจากนี้ครับเด็กยังมีการระบายอากาศในถุงลมที่ยังพัฒนาการไม่เต็มที่โดยลักษณะเหล่านี้นะครับทำให้เด็กมักพบการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจในส่วนล่างร่วมด้วยซึ่งส่งผลให้มีอาการรุนแรงเช่นหลอดลมฝอยอักเสบปอดอักเสบและจำเป็นต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลครับการรักษาโรค RSV ในเด็กส่วนใหญ่การติดเชื้อ RSV จะหายได้เองใน 1-2 สัปดาห์และในปัจจุบันยังไม่มียาที่ใช้กำจัดเชื้อ RSV อย่างจำเพาะมีเพียงการรักษาตามอาการเช่นเดียวกับโรคทางเดินหายใจทั่วๆไปที่เกิดจากไวรัสเท่านั้นครับโดยสามารถรักษาได้เบื้องต้นดังนี้ครับข้อ1ครับเมื่อมีอาการไข้ให้ใช้ยาลดไข้โดยแนะนำให้ใช้พาราเซตามอลขนาด 10-15 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวต่อครั้งโดยขนาดยาที่เหมาะสมนะครับควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกรครับข้อ2ครับเมื่อมีอาการคัดแน่นจมูกให้ดูดน้ำมูกเนื่องจากเด็กนะครับยังไม่สามารถที่จะสั่งน้ำมูกได้ด้วยตัวเองดังนั้นเมื่อมีน้ำมูกอุดตันในจมูกจึงเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยครับโดยแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ดูดน้ำมูกเช่นลูกยางแดงเป็นต้นครับข้อ3ครับหากใช้ยาประเภทอื่นๆแนะนำให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรโดยเฉพาะในเด็กที่อายุต่ำกว่า2ปีเนื่องจากยาบางชนิดมีส่วนประกอบที่มีผลข้างเคียงต่อเด็กได้ครับอย่างไรก็ตามครับหากผู้ป่วยมีอาการรุนแรงและเข้าได้กับอาการที่ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลควรพาผู้ป่วยเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลทันทีครับกรณีที่มีอาการดังต่อไปนี้นะครับต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลทันทีครับอาการแรกครับมีอาการหายใจลำบากรุนแรงเช่นหายใจอกบุ๋มหายใจเสียงดังอาการต่อมาครับตัวเขียวหยุดหายใจหรือภาวะหายใจล้มเหลวครับอาการที่3ครับมีภาวะพร่องออกซิเจนและอาการที่4ครับมีภาวะขาดน้ำหรือประวัติการรับประทานไม่ดีนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราควรดูแลอาการของคนใกล้ชิดของเรานะครับโดยเฉพาะลูกหลานนะครับหรือว่าน้องๆเด็กๆหนูๆนะครับที่ไปโรงเรียนและกลับมาบ้านอาจจะมีอาการเหล่านี้ได้ครับและนี่นะครับก็เป็นข้อมูลและข่าวสารความรู้ทั้งหมดของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวโดยกองบัญชาการกองทัพไทยที่ผมได้นำมาฝากกันในวันนี้ครับสำหรับวันนี้ครับรายการเปิดคลื่นคุยข่าวขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้กระผมทศพลพันรัตน์ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

0: ฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูดายร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน
1: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญ

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: ภายงัดภายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฟังอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบ้วนซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: 醒了。
1: สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับ
2: มาละตามแต่ศรัทธาไม่ว่าใคร
3: หรือเป็น
4: อยู่ก็ดีไปก็ดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยศรัทธาได้ซอยศาสตร์บ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาห่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
5: ทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
6: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
5: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
7: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158กฐินเฮา
8: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ้อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งณวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์065-799-7325 065-799-7325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ้อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งธงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด
0: ้อว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไปครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
6: ความคิดดีจังหนูชอบ
9: ผมก็ชอบนะ
10: ป้าก็ชอบ
6: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
11: เราอธิษฐานเพื่อพัฒนาสติปัญญา
12: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จ1คน1สัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู
11: ้เราอธิษฐานเพื่อพัฒนา
13: พวกคุณกำลังเสียเงินเกินไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972 kHz FM 99 MHz และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
15: เสด็จสู่สวรรคาลัยของประสบนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพุทธเจ้าพร้อมคณะผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

0: ร่วมกันไปใช้สิทธิ์ของเราเพื่อประเทศของเรากันครับ
1: กกต.สุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรม
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการทุกท่านครับพบกับผมนายปัญญาพลดีแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ครับที่มาพบกับท่านผู้ฟังในวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569กับรายการการเมืองปริทัศน์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
3: ความถี่ FM 99 เมกะเฮิรตซ์และความถี่ AM 972กิโลเฮิรตซ
2: ์และติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุออนไลน์ที่เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th ท่านผู้ฟังครับผมอยากชวนท่านผู้ฟังมาคุยกันในเรื่องใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยในชีวิตประจำวันกันนะครับนั่นคือเรื่องสิทธิ์ของเรากับการใช้สิทธิ์ของเราเมื่อพูดถึงคำว่าการเลือกตั้งหลายคนอาจนึกถึงเพียงการไปกาบัตรเลือกตั้งเลือกผู้สมัครหรือเลือกพรรคการเมืองที่เราสนใจแต่จริงๆแล้วการเลือกตั้งมีความหมายมากกว่านั้นครับเพราะหัวใจสำคัญของการเลือกตั้งคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์ของตนเองและมีส่วนร่วมในการกำหนดว่าใครจะเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้แทนหรือเข้ามาบริหารจัดการเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์ของประชาชนและในวันนี้ซึ่งตรงกับวันที่27กันยายน2019ก็มีการเลือกตั้งอีกประเภทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคนทำงานจำนวนมากนั่นคือการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมเรื่องนี้ทำให้เราเห็นว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ได้มีเฉพาะอยู่ในช่วงการเลือกตั้งระดับประเทศหรือระดับท้องถิ่นเท่านั้นแต่ในองค์กรหรือระดับที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของเราเองก็เปิดโอกาสให้เราเข้าไปมีส่วนร่วมเช่นกันครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งประเภทใดสิ่งสำคัญคือ

พอท้ายที่สุดแล้วประชาธิปไตยจะเข้มแข็งได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพียงว่ามีกฎหมายดีแค่ไหนแต่ขึ้นอยู่กับว่าประชาชนรู้จักสิทธิของตนเองและมีส่วนร่วมกับสิทธิเหล่านั้นมากเพียงใดครับช่วงนี้เราพักฟังเพลงก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อครับ

ช่วงที่2ของรายการครับท่านผู้ฟังครับเรามาต่อกันอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเด็กและครอบครัวและเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรามากครับนั่นก็คือเรื่องของเด็กกับหน้าจอทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์หรือโทรทัศน์ล้วนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเด็กๆไปแล้วหน้าจอเองก็มีประโยชน์ครับเพราะสามารถใช้เป็นทั้งเครื่องมือในการเรียนรู้ค้นคว้าข้อมูลและสร้างทักษะใหม่ๆได้แต่ในขณะเดียวกันหากเด็กใช้เวลาหน้าจอมากเกินไปก็อาจกลายเป็นเรื่องที่พ่อแม่และผู้ปกครองต้องให้ความสนใจมีข้อมูลจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ที่ออกมาแสดงความห่วงใยเรื่องเด็กติดหน้าจอโดยพบว่า 172.6 ของเด็กใช้หน้าจอเกิน1ชั่วโมงต่อวันตัวเลขนี้ทำให้เราเห็นว่าเรื่องหน้าจอไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราเลยครับโดยเฉพาะในยุคที่โทรศัพท์มือถือไม่ได้เป็นเพียงอุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสารแต่ยังเป็นทั้งเครื่องเล่นเกมแหล่งดูคลิปแหล่งเรียนรู้และความบันเทิงที่อยู่กับเด็กได้ตลอดทั้งวันคำถามสำคัญจึงอาจไม่ใช่เพียงว่าเด็กใช้หน้าจอหรือไม่แต่คือเด็กใช้หน้าจอไปกับอะไรและใช้มากจนเบียดบังเวลาในชีวิตด้านอื่นหรือไม่เพราะเด็กยังต้องมีเวลาเล่นออกกำลังกายพูดคุยกับพ่อแม่อ่านหนังสือนอนหลับให้เพียงพอและเรียนรู้จากโลกจริงรอบตัวด้วยครับบางครั้งเราอาจเห็นเด็กนั่งเงียบๆเล่นโทรศัพท์แล้วรู้สึกว่าเด็กอยู่นิ่งไม่สนและผู้ใหญ่ก็มีเวลาทำงานของตนเองแต่ถ้าหน้าจอกลายเป็นกิจกรรมหลักของเด็กตลอดทั้งวันสิ่งที่ต้องระวังคือเด็กอาจมีเวลาสำหรับกิจกรรมอื่นๆลดน้อยลงโดยไม่รู้ตัวดังนั้นการดูแลเรื่องหน้าจออาจไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นด้วยการห้ามอย่างเดียวครับแต่อาจเริ่มจากการที่ผู้ใหญ่ชวนเด็กพูดคุยวันนี้ใช้โทรศัพท์ทำอะไรบ้างดูอะไรเล่นอะไรและได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่ดูถ้าเป็นเนื้อหาที่มีประโยชน์ก็อาจช่วยต่อยอดให้เกิดการเรียนรู้ได้แต่ถ้าเป็นการดูหรือเล่นต่อเนื่องเป็นเวลานานๆก็ค่อยๆชวนเด็กพักสายตาเปลี่ยนกิจกรรมหรือออกไปทำกิจกรรมร่วมกันที่สำคัญผู้ใหญ่เองก็ต้องเป็นตัวอย่างให้เด็กได้ครับถ้าพ่อแม่บอกลูกว่าอย่าเล่นโทรศัพท์เยอะแต่ผู้ใหญ่เองนั่งจ้องโทรศัพท์ตลอดเวลาเด็กก็อาจสงสัยเรื่องเหมือนกันว่าแล้วทำไมผู้ใหญ่ถึงทำได้การจัดการเรื่องหน้าจอจึงไม่ใช่หน้าที่ของเด็กเพียงฝ่ายเดียวแต่เป็นเรื่องที่ครอบครัวต้องช่วยกันสร้างสมดุลเพราะเทคโนโลยีไม่ได้เป็นศัตรูของเด็กครับโทรศัพท์แท็บเล็ตและอินเทอร์เน็ตสามารถเป็นเครื่องมือที่ดีมากถ้าเราใช้มันอย่างเหมาะสมแต่สิ่งสำคัญก็คืออย่าให้หน้าจอเข้ามาแทนที่ชีวิตของเด็กเด็กยังต้องวิ่งเล่นยังต้องพูดคุยกับเพื่อนยังต้องหัวเราะกับครอบครัวยังต้องเรียนรู้จากการลงมือทำและยังต้องมีเวลาเงยหน้าขึ้นมามองโลกจริงๆรอบตัวเขาด้วยดังนั้นสำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองที่กำลังดูแลเด็กอยู่เรื่องนี้อาจไม่ใช่การถามว่าเราจะเอามือถือออกจากมือลูกได้อย่างไรแต่อาจลองเปลี่ยนคำถามเป็นเราจะทำอย่างไรให้ลูกใช้เทคโนโลยีเป็นและในขณะเดียวกันก็ยังใช้ชีวิตเป็นด้วยเพราะในโลกยุคใหม่เด็กอาจต้องอยู่กับเทคโนโลยีไปอีกนานสิ่งที่เราสามารถช่วยเขาได้จึงไม่ใช่เพียงการห้ามใช้หน้าจอแต่คือการสอนให้เขารู้จักเลือกรู้จักหยุดและรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับช่วงนี้เราพักฟังเพลงก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อ

ช่วงที่3ของรายการครับท่านผู้ฟังครับเราจะมาติดตามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของประชาชนกันครับมีข่าวสำคัญจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่22กันยายน2019ที่ผ่านมาเกี่ยวกับมาตรการไทยช่วยไทยพัด 60/40 เพิ่มเติมซึ่งเป็นมาตรการที่ภาครัฐออกมาช่วยเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนท่ามกลางสถานการณ์ราคาพลังงานและค่าครองชีพที่ยังเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจสำหรับโครงการนี้รัฐบาลจะร่วมจ่ายให้ประชาชนในอัตรา 60% โดยรัฐสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและรวมแล้วไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการจะเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2519ไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569แต่ที่สำคัญครับสำหรับประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายและมีคุณสมบัติครบถ้วนจะต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังระหว่างวันที่1ถึงวันที่15ตุลาคม2519นี้วันนี้เราจึงจะมาทำความเข้าใจกันแบบง่ายๆครับว่าใครบ้างที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติอย่างไรรัฐช่วยจ่ายเท่าไหร่และที่สำคัญที่สุดถ้าเรามีสิทธิ์แล้วต้องทำอย่างไรจึงจะไม่พลาดการยืนยันสิทธิ์ติดตามรายละเอียดเรื่องไทยช่วยไทยพัด 60/40 เพิ่มเติมกันในช่วงนี้นะครับวันที่22กันยายน2019ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดำเนินนโยบายช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพัด 60/40 เพิ่มเติมโดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือกลุ่มประชาชนที่รับผลกระทบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงทั้งนี้รัฐบาลเปิดให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายดำเนินการลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคม2519ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านช่องทางดังกล่าวเท่านั้นเพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับการสนับสนุนจากภาครัฐคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 1. ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพัด 60/40 และไม่เป็นผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนปี2559ตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังณวันที่27กันยายน2519โดยมีคุณสมบัติดังนี้เป็นผู้มีสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ยืนยันเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัด 60/40 เพิ่มเติมมีบัตรประจำตัวประชาชนไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการรัฐได้แก่1โครงการคนละครึ่ง2โครงการคนละครึ่งระยะที่2 3โครงการคนละครึ่งระยะที่3 4โครงการคนละครึ่งระยะที่4 5โครงการคนละครึ่งระยะที่5 6โครงการคนละครึ่งพัดและ7โครงการไทยช่วยไทยพัด 60/40 ไม่เป็นผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนปี2519ตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลังณวันที่27กันยายน2519 2ผู้มีบัตรตามโครงการลงทะเบียนปี2565ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนปี2519ตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลังณวันที่27กันยายน2569 3ผู้ไม่รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพัด 60/40 แต่เป็นผู้ไม่มีบัตรตามโครงการลงทะเบียนปี2515ที่เป็นกลุ่มชายขอบกลุ่มตกหล่นตามฐานข้อมูลจำเป็นพื้นฐานของกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ MSO Logbook ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กลุ่มที่2และผู้ไม่มีบัตรตามโครงการลงทะเบียนปี2515ที่เป็นกลุ่มชายขอบกลุ่มตกหล่นเพิ่มเติมที่กระทรวงมหาดไทยได้มีการสำรวจในช่วงการลงทะเบียนวันที่4ถึง21มิถุนายน2559กลุ่มที่3ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนปี2559ตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลังณวันที่27กันยายน2559ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมาย2และ3ต้องมีคุณสมบัติดังนี้เป็นผู้มีสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ยืนยันเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัด 60/40 เพิ่มเติมมีบัตรประจำตัวประชาชนไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการรัฐได้แก่1โครงการคนละครึ่ง2โครงการคนละครึ่งระยะที่2 3โครงการคนละครึ่งระยะที่3 4โครงการคนละครึ่งระยะที่4 5โครงการคนละครึ่งระยะที่5 6โครงการคนละครึ่งพัดและ7โครงการไทยช่วยไทยพัด 60/40 นี่ก็คือข่าวความเคลื่อนไหวที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในช่วงนี้นะครับช่วงนี้เราพักฟังเพลงก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อครับ

ช่วงสุดท้ายของรายการครับท่านผู้ฟังครับเราจะมาติดตามข่าวความเคลื่อนไหวทางการเมืองและกระบวนการยุติธรรมที่กำลังได้รับความสนใจกันครับเมื่อวันที่23กันยายน2559ที่ผ่านมาศาลปกครองกลางได้อ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุดในคดีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียื่นคำขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่กรณีความรับผิดชอบการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนจากโครงการรับจำนำข้าวศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามศาลปกครองกลางคือไม่รับคำขอพิจารณาคดีใหม่ส่งผลให้คำพิพากษาเดิมที่กำหนดให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนกว่า 128 ล้านบาทยังคงมีผลอยู่ครับประเด็นสำคัญของเรื่องนี้อยู่ที่คำว่าพยานหลักฐานใหม่ครับฝ่ายนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้นำหนังสือของกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่1สิงหาคม2018มาอ้างว่าเป็นพยานหลักฐานใหม่ซึ่งเกี่ยวข้องกับคำสั่งให้เจ้าที่ของรัฐ6รายชดใช้ความเสียหายจากการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือที่เรียกว่า G2G แต่ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าหนังสือดังกล่าวเป็นเพียงการตอบข้อหาลือเกี่ยวกับคำสั่งของกระทรวงพาณิชย์และไม่ได้เป็นคำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งคดีนี้ดังนั้นศาลจึงเห็นว่าหนังสือฉบับดังกล่าวไม่ได้เป็นพยานหลักฐานใหม่ที่จะทำให้เป็นข้อเท็จจริงซึ่งศาลได้วินิจฉัยไว้แล้วเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญครับอีกประเด็นหนึ่งที่มีการโต้แย้งกันคือเรื่องความเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าวโดยมีการกล่าวถึงการทุจริตในหลายขั้นตอนตั้งแต่การตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรการนำข้าวไปจำนำการเก็บรักษาข้าวตลอดจนการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าข้อเท็จจริงเกี่ยวความเสียหายในขั้นตอนต่างๆเหล่านี้รวมถึงเรื่อง G2G ได้ปรากฏอยู่ในสำนวนคดีเดิมแล้วดังนั้นการนำประเด็นดังกล่าวมาโต้แย้งจึงไม่เป็นการโต้แย้งการใช้ดุลพินิจของศาลในการพิจารณาพยานหลักฐานใหม่ไม่ใช่การนำพยานหลักฐานใหม่ที่ทำให้ข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญครับและนี่ก็เป็นประเด็นสำคัญที่น่าสนใจในทางกฎหมายครับว่าการจะขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่ไม่ใช่เพียงการที่คู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาเดิมแต่ต้องเข้าเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดเช่นมีการรับฟังข้อเท็จจริงผิดพลาดหรือมีพยานหลักฐานใหม่ที่มีความสำคัญจนสามารถทำให้ข้อเท็จจริงที่ศาลเคยวินิจฉัยไว้แล้วเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญสำหรับคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าวจึงมีคำสั่งยืนตามศาลปกครองชั้นต้นไม่รับคำขอพิจารณาคดีใหม่ท่านผู้ฟังครับข่าวนี้จึงไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องตัวบุคคลหรือโครงการจำนำข้าวเท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงหลักสำคัญของกระบวนการยุติธรรมว่าเมื่อศาลมีคำพิจารณาถึงที่สุดแล้วการจะขอให้กลับมาพิจารณาคดีใหม่ต้องมีเหตุและพยานหลักฐานที่เข้าเงื่อนไขตามกฎหมายไม่ใช่เพียงการโต้แย้งว่าไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยเดิมครับและนี่คือข่าวสารและเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเมืองที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ครับวันนี้เวลาก็ได้หมดลงแล้วต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดและต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุวส921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาความถี่99เมกะเฮิรตซ์และความถี่ AM 972กิโลเฮิรตซ์ที่ให้พื้นที่เผยแพร่ข่าวสารและสาระดีๆพร้อมกับบทเพลงเพราะๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังกันในวันนี้ผมนายประจพลดีแจ้งคงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน

0: ยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
1: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อ
2: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158
1: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่ารวมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ่อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งณวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์065-799-7325 065-799-7325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ

0: ธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
1: เราอธิษฐาน
2: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

ี่น้องคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านทุกคนครับธรรมดาของสังขารคือการดับก็มีกลับคืนเป็นเช่นลมหวนเป็นเรื่องจริงจงจำอย่าคร่ำครวญสิ่งที่ควรเร่งทำคือกรรมดีพี่น้องเอ๋ยสุขขีมั่นเสมอดังมันเขื่อเก้าครับพอโซนเมโซนอมิตรรักแฟนอรายการแม่หางอันหนังไม้อีสาวน้อยโอ้ยโอ้ยเอ้ยสาวใหญ่ตลอดทั้งแม่ลูกเต้าเราอ่อนที่เคารพรักที่คิดฮอดคิดถึงทุกท่าน

0: ที่บอปะเสียงจอยไว้กลางให้แกมมูกาที่บอปะเสียงจอยไว้กลางนาแกมมูไก่ที่บอปะเสียงจอยไว้กลางวังน้ำแค่กินแล้วบ่ได้ฟังเสียงเด้อมื้อนี้ใจประสงค์แล้วครับผู้ดำเนินรายการครับกลางดงกะจังว่าเมนทงขันเมนใจขี้ค้านนี่กลางบ้านกะว่าดงถึงแม้ว่าผู้ดำเนินรายการได้กินลาบได้กินก้อยกะยังบ่ลืมเจวแผวผักเด้อกินพาเงินพาคำกะยังคงเราหากระเบียนห้างกันอยู่ขอขอบคุณครับทางหน้าเพจเฟซบุ๊กไลฟ์ครับมื้อนี้แมมแอมแซมอาจารย์ฝากฟังเพลงรักล่มที่ลมสักแน่แล้วแต่อาจารย์สิเปิดหรือบ่เปิดก็แล้วแต่ครับขอบคุณครับกรุงเทพน้ำท่วมจังครับแมนครับติดตามข่าวสารเกี่ยวกับทางกรุงเทพนี่โอ้กำลังประสบในเรื่องของอุทกภัยน้ำท่วมกันย่างหนักเอ้ามื้อนี้ก็เลยลอยมีเพลงของสอนนลินชนะชัยครับรักล่มที่ลมสักลอยมาเปิดครับเสาละเพลงอาทิตย์ละเพลงไปและก็อีกท่านหนึ่งครับแม่แต๋วศิลาสวัสดีค่ะขอลำอันหยังกระไดนะคะมื้อนี้ใส่เสื้อสีสดจังนะคะดีเจคนรอมื้อนี้เป็นวันเกิดของฉันนะคะ
1: อวยพรให้ด้วยค่ะโอ้ตกเทียงตีนให้เจ้าขึ้นเพียงตาเด้อโตหายกะสุยามาผ่านโตมานกะยะสุมาเบียดเด้อเอากะขอให้มีความสุขขอให้มีความเจริญอายุมั่นขวัญยืนเด้อโตหายกะบ่ให้มาผ่านโตมานกะบ่ให้มาเบียดนั่นล่ะแนวเสนียดมอกกลัวกลัวย่านยะผ่านหาขอพลาบุญยูสู่เสริมเติมทรงเด้ออันเขตคงทางแม่แต๋วศิลาทางบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขเด้อ
0: ธีรยุทธทองเงาม
1: ื้อนี้ก็อยู่ที่ด่านศุลกากรอำเภอแม่สายที่จังหวัดเชียงรายครับ
0: แล้วก็เกรียงไกรพ่อใหญ่เงาอ้าวว
1: ังหนึ่งนี่ก็ส่งเสียงทักกันเข้ามาพอดีได้เว้านำกัน 2-3 คำครับเข้ารายการอยู
0: ่ตาเกรียงไกรพ่อใหญ่เงาพ่อใหญ่จอยแล้วก็แฟนรายการทุกท่านให้กำลังใจทุกคนนะครับคนที่น้ำท่วมและในท่วมครับเมาทุกเพลงนะครับมื้อนี้มอบให้ทุกคนที่รับฟังครับ
1: ตาเกรียงไกรพ่อใหญ่เง่ามื้อวันพระมื้อวานครับขึ้น15คําเดือน10เราบอกว่าเรามาฝากปัจจัยร่วมอนุโมทนาบุญกฐินกับเจ้าหน้าที่ทางกองรักษาการไว้แล้วเด้อเอาขออนุโมทนาสาธุครับ
0: แล้วก็อีกท่านนึงครับน้องชิชยาคำสิง
1: ครับน้ำตาท่วมจอเลยสำหรับบรรยากาศครับที่น้องตั้วเพิ่นต้องเดินทางไปรับราชการที่อีสานไต้ครับเพิ่นลาพี่ลาน้องลาแฟนเพจแฟนรายการโอ้กับสะอึกสะอื้นกันท่วนหน้าเลยอ้าวถือว่าเป็นเรื่องปกติเนาะบางครั้งก็หมดไตครอบดงเสร็จแล้วก็งูโค้งเข้าหากัน
0: อ้าวอย่างไรก็ขอให้ทางน้องตั้วครับเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่หรือว่าเดินทางไปที่ทำงานใหม่ทางอีสานใต้ก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยและก็เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานตลอดไปครับ
1: แล้วก็แม่ฮักอ้อยทองวันคำริสทางกกกล้วยนวลเอาขอขอบคุณครับ
0: แล้วก็ตาเกรียงไกรพ่อใหญ่เง่าพ่อใหญ่จอยขอประชาสัมพันธ์งานสีดำของคุณยายปิงสายคำดีน้อยครับอายุ93ปีเสียชีวิตลงที่บ้านเหมืองแบงตำบลวังบานในวันศุกร์ที่25ที่ผ่านมาและก็สิ้นพระทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษที่เมนบ้านเหมืองแบงในวันศุกร์ที่1ตุลาคม2561ครับงานนี้เจ้าภาพบ่ได้ออกกล้าเชิญขอบคุณญาติโกโหติกาของท่านหน่อยนะครับขอบคุณครับพ่อใหญ่จอยถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยนะรู้สึกว่าสิเป็นคุณยายปิงเนาะสายคำติงครับคุณยายปิงครับสายคำติง
1: บ้าน
0: เหมืองแบงเนาะตอนนี้เพิ่นเสียชีวิต

0: แล้ว
1: ครับกำหนดพระราชทานเพลิงศพกับวันศุกร์ที่1ตุลาคมที่เมนบ้านเหมืองแบงครับ
0: ฝากข่าวหาพี่น้องบ้านไกลบ้านไกลทุกท่านทุกคนที่ทราบข่าวแล้วก็ได้มาร่วมงานกุศลพระราชทานเพลิงศพครับโดยพร้อมเพรียงกันแล้วก็คุณยายสุนีครับตอนนี้เสียงจอยกำลังนั่งจัดรายการอยู่ทางห้องทรงครับคุณยายขอบคุณหลายๆเด้อทรงเสียงมหาเสียงจอยครับตอนนี้ยังบ่มีเวลาคุยกันเด้อยายเด้อเสียงจอยจัดรายการอยู่เด้อเดี๋ยวสิโทรกลับครับออกจากรายการก่อนครับผมขอขอบคุณครับคุณยายสุนีครับทางบ้านติ้วล้มสักส่งเสียงทักกันเข้ามาแล้วก็มีทางวิลาวันแพทย์ชโยขอขอบคุณครับน้องมวลแสงน้อยไอจอยเมื่อนี้คือมาใส่เสื้อส้มคักแท้ใส่เสื้อสีแซดครับเมื่อนี้ไพรินอินดี้ขอขอบคุณครับที่ในวันนี้ลมสักบ้านน้ำดุกเหนือเพชรบูรณ์จ้าเอาขอขอบคุณครับและก็คำมูลรอคำสิงแจ๊กทางบ้านกกล้วยนวลเมื่อนี้ใส่เสื้อมาบ้าใจคักแท้โอ้ขอขอบคุณครับทางคำมูลรอคำสิงเป็นไดเนาะเสี่ยวยงครับสบายดีเนาะแล้วก็สำเร็จคำนิมิตสวัสดีครับไอจอยเอาขอขอบคุณครับสบต.ทางบ้านมักแข้งตำบลกกสะท้อนอำเภอด่านซ้ายขึ้นฮอดพี่น้องสุผู้สุคนเด้อบ้านมักแข้งเอ้ยนอนหลับไปฝันเห็นหน้าตื่นขึ้นมาพอยากแลนเด้อกินข้าวลงได้แต่แค้นตันตื้นคืนขมกะยังวะกะยังวะเสียงจอยบ่แม่นผู้นาหลายทางทางเข้าหลายบอนเด้อไตกระทางเหนือกระทางไหลเข้าสู่ทางมันบ่แม่นเด้อและก็ปลาเมาทางห้วยไผ่ทางแคมป์สนเขาเคาะเมื่อวานนี้ก็ส่งเสียงทักทายกันเข้ามาแล้วขอขอบคุณครับมีความสุขแข็งแรงเด้อปลาเมาเด้อและก็ปลาเทียมทางบ้านรักไทยตำบลบุคลาอำเภอล่มสักส่งเสียงทักทายทางเสียงจอยกันเข้ามาแล้วเมื่อเช้านี้ฝากฟังเพลงมวนๆเด้อในเรื่องของบทเพลงนี่ยังคงมีปัญหาในเรื่องของลิขสิทธิ์เสียงจอยก็ลอยมาเปิดให้ที่ให้น้องได้สดับรับฟังกันลักลอยเพิ่นมาเปิดเนาะตาเกลียงไกลพ่อใหญ่เง้าขอโทษครับวันพฤหัสบดีที่1ครับกำหนดการพระราชทานเพลิงศพคุณยายปิงสายคำติงที่เมนบ้านเหมืองแบงตำบลวังบานอำเภอล่มเก่ากำหนดพระราชทานเพลิงศพก็วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมครับเสียงจอยกับบอไดไล่บึงปฏิทินครับผิดเป็นครูครับตาเกียงไก่พ่อใหญ่เง้าแล้วก็อีกท่านหนึ่งมีมาจากทางผู้ใดน้อเนี่ยวันนานกคุ้มจัดรายการมวนคักไอจอยขอขอบคุณครับแล้วก็สร้อยมีดวงตาสวัสดีจ้าทางนี้ฝนหย่อยแซะตกบ่เฮงก็เลยบ่พอได้ออกมาเยงกำ ทางสร้อยมีดวงตาครับอำเภอเถินจังหวัดลำปางครับโอ้โหขอขอบคุณครับเสียงจอยบ่ได้เว้าลบเว้าเลี้ยวเป็นเกี้ยวหลายคมเด้อสร้อยมีดวงตาเอ้ยปากยังได้ใจกะจังซ่านเสมอด้ามเดียวกันทองสายฟาร์มมาแล้วสวัสดีครับเช่นเดียวกันครับเอาเดี๋ยวพักกันสักครู่นะเดี๋ยวช่วงหน้าพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็หลังใหม่เดี๋ยวมาตอบรับกันพร้อมทั้งข่าวสารที่นำเสนอสู่พี่สู่น้องเพิ่นได้สดับรับฟังกันครับทางยางแหลมตำบลระวิงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ส่งเสียงทักกันเข้ามาแล้วเจ้าลืมญาแม่บุญเพ็งค่อยแล้วบ่ลืมครับเดี๋ยวจัดให้ตามคำขอกันแล้วกันญาแม่บุญเพ็งไฟผิวชัยเดี๋ยวจัดก่อนนี่ให้กันแล้วกันครับสำหรับญาแม่บุญเพ็งนะฟังกลอนลำที่พี่น้องเพิ่นแนะนำกันเข้ามาอีกท่านหนึ่งครับจากทางเพชรบูรณ์ติดตามรับฟังรายการสู่มือเด้อให้เสียงจอยเว้าหลายๆเด้อก็ได้เปิดจากเพลง2เพลงเด้ก็ได้อยากฟังเสียงเสียงจ้อยเว้าหลายๆนั่นล่ะเพราะว่าคิดฮอดเสียงจ้อยสู่มือสู่มือโอ้ทางเพชรบูรณ์ คันพี่น้องทางเพชรบูรณ์คิดฮอดเสียงจ้อยกะยามมื้อแลงยามมื้อคืนก็ขอให้เหลียวเบิ่งเดือนดาวเด้อสายตาเฮากะสิไม้กันอยู่ถึงฟ้าพุ่นล่ะครับเอาล่องโขงครับจอนนี่

อนสิลำตุงลำลอมูนลอโขงมูกะลอเรียบแล้วตู้น้องบ่ลองน้ำบุญเว้งน้องลำทางยาวยาวแล้วยาวโขงของนางบ่ยาวขวดกันกันมีน้ำอยู่ไหนมีฟ้าจุกจิตวัดเก่ากับกระดาษใครอ่านไปกับพ่อคนอื่นแม่โขงเวลาลองเอาโซดามาแก้มต้มกันไว้ในจุกลิ้นจุกลงใส่หั่นจังสั้นกองลองล้มมันจังเป็นโขงแท้ไผเห็นก็อย่ากลองซับเป็ดซับไปย่างบ้างไว้ฉลองแก้มเอาลาบหัวมาแก้มคู่ขั้นหน้าซ้อยให้พี่เบียร์ซับพี่ส้มแก้วไว้ในถ้วยจังลองคนลองล้มสองสามโขงหลงริ้วอย่าฟ้อนแอนโขงแดนก็ลองได้โขงน้อยก็ลองคนคนเอ็นจนพึ่งข้อแห้งขวงไหลแห้งมันน้ำแบงไผอย่าลองแห้งกระเป๋าในเล็กน้อยตามเรื่องแม่ผมไผสิลงทุนเล่นตามใจในเรื่องกองผมนี่มีทุกห้องตามเรื่องพื้นขายความหมายผมน้ำห้างตำร้านดีก็ผมไงไหลก็ดอนคือพวกเจ้าแม่เว้าบ่เห็นอันมันเป็นของแท้มีมาอยู่ให้ขวดลำสะดวกม้วนมูนี่มีแท้มันคืออันและผู้ชายป๋าหำย้อนทอดน้ำนอนน้ำดินน้ำผงทางเสียงกระดังใจกาตาเวลาเจ้ามันลงผมไผผสมต้มซ่อนแสวงไปบ่เข้าท่าไปหาต้มไก่ไก่ถึงบ้านด้านหมู่เฮาเอาผมเอามาเว้าสิคือผมอยู่ในขวดต้มไก่ลงเรียบร้อยแสงไว้แก้วบักน้ำเข้าขาวๆกำลังห่อนทอดมาครับต้มไก่ผมขวดใหญ่ตั้งไว้กลางโซดาข้างเขาต้มกันส่วนทั้งโจกนั่นก็ตั้งแย่งอยู่

0: เอาล่ะครับก่อนลำของญาแม่บุญเพ็งไฟผิวชัยครับล่องโขงครับหลายๆท่านบ่ลงหลอกซวงนี่เพราะว่าเป็นซวงเข้าพรรษาอยู่เอาอนุโมทนาสาธุครับเอาให้ตลอดลอดฟังเด้อส่วนทางหลังใหม่ครับหลายท่านแล้วบอกว่าสิเป็นทางน้องสาวของอ้อยชะเล้งน้ำชุนล้มสักทักกันเข้ามาอ้อยชะเล้งน้ำชุนทางล้มสักกะขอขอบคุณครับส่งเสียงทักกันเข้ามาครับทั้งน้องสาวอ้อยชะเล้งและกระทั่งอ้อยชะเล้งทักกันเข้ามาทั้งสองท่านนั่นแหละเอาขอขอบคุณครับและก็ไอปอนาบ่แลงบ้านปากแดงตำบลวังยาวอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยต้นแม่น้ำป่าสักก็เลยถามคำว่าเหตุการณ์น้ำสักปกติบ่เหตุการณ์แม่น้ำลำปาสักปกติครับตอนนี้ขอขอบคุณครับไอปอนาบ่แล้งฝากกลอนลำไปทางบ้านตะเบาะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ได้เด้อสาวอุดรจ้อนสิ้นแลนของญาพ่อทองคำเพลงดีเอ้าเดี๋ยวจัดให้ลุงตุ๋ยโหคำดีฟังพร้อมกันเนาะฟังญาพ่อทองคำเพลงดีนี่แหละครับทางบ้านปงคางครับตำบลไทยบุญอำเภอล่มสักใจประสงค์แล้วน้องสายเสียงจอยจังดันฮอดลุงเอ้ยใจประสงค์ต่อไม้กระจังได้แบกขวานมาใจประสงค์ต่อปากกระจังแต่งหวิงลงซ่อนใจประสงค์ต่อมอนจังเก็บมอนมาใส่พี่น้องเอ้ยใจประสงค์ทองใบจังได้ดันป่าไม้มาหาล่าแก้นสมอนครับ เอาแล้วก็อีกท่านหนึ่งกะมาจากอีเมบุญมีชัยวอนน้องนาเชือกปากช่องล้มสักขอขอบคุณครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งเท่าขี้ดื้อโอ้เท่าขี้ดื้อเราก็มีโครงการมีโปรเจกต์สิไปเฮ็ดงานที่เชียงรายบ่ตอนนี้เราอยู่ที่สวนมะขามโอ้ยหญ้าคักเลยเสียงจอยเอ้ยแมนครับฝนมันอ้อยหญ้าก็เลยงามครับเอ้าเดี๋ยวฝากกลอนลำให้เด้อเท่าขี้ดื้อทางน้ำเดือเด้อแล้วก็ยายคุณยายยูโรยายยูโรทางตัดกลอยเหนือส่งเสียงทักกันเข้ามาแล้วฝากกรอนลำมวนๆให้อีเมย์ใหญ่เก่าเด้อก็ยังว่าเราลืมหลงหน้าหลงหลังเราเอารูปเสียงจอยใส่กระเป๋าไว้รูปเจ้ากะสิคาดเบิดแล้ว คือฮอดลูกทรายยามใดก็เอารูปมาเบิ่งโอ้ยครับนี่ล่ะย้อนว่าบุญเฮาเคยสร้างเนาะแม่เนาะผลาเฮาเคยได้ห่วมคันแม่นคาดได้ห่วมไปแล้วเสียงจอยกระเต้าขืนอีกเด้อเอาเดี๋ยวเสียงจอยฝากเพลงก่อนลำมวนๆไปให้เด้ออีเมย์ใหญ่เก่าเด้ออย่าอยู่โลทรงเสียงทักกันเข้ามาแล้วก็ทางป้าสมบูรณ์กับลุงเสาทางปงว่าตำบลห้วยใหญ่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ครับมือสาวนี้พอกับน้องแสวงแก้วครองและก็ของรักษาของน้องแสวงแก้วครองที่ตลาดสแกงามเดี๋ยวสิฝากกลอนลำมวนๆไปให้เด้อน้องแสวงและก็ของรักษาเอ้ยน้องไพนั่นแหละฝากมวนๆไปครับและก็เจ๊ใหญ่เขียงเนื้อหน้าอบต.ตัดกลอยเด้สบายดีบ่ขึ้นฮอดเด้อแล้วก็ทางคุณแม่ประนอมจากทางสแกงามเนาะสแกงามหรือห้วยสแกงามนี่แหละครับเขตทางตำบลบ้านโต๊กอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ฝากฟังญาแม่ชวีวันดำเนินได้เด้อเอาส่งเสียงทักกันเข้าสู่รายการแล้วทางหน้าเพจ Facebook ไลฟ์ครับคุณน้องหนูพัดบุญประสบไอจอยขันแม่นคิดฮอดน้องให้หมื่นตาใส่น้ำเกี๊ยวเด้อขันเกี๊ยวมันแซ่บจังใดใจน้องกระซำนั้นเสมอด้ามเดียวกันโอ้ยสิบ่ได้เลี้ยงขนตาบอดบ่สิมายั่วกันยั่วผีบ้าใส่แตนครับให้หมื่นตาใส่น้ำเจียวเนี่ยล่าเอ้ย มื้อนี้หักบ่หักมักบ่มักกะแดดเต็มฟ้าเสียงจอยกะผ้าต่างฝนครับอดสาทนความทุกข์กะจังดวนมาหาน้องหนูพัดบุญประสบครับฝนตกกะสีแข็งนั่นล่ะน้ำออกแกงกะสีร้อยคือเก่านั่นล่ะเอาขอขอบคุณครับอีกท่านนึงครับตานฤพัฒน์คำคุ้ยเอามาแล้วเงียบหายเงียบหายไปตั้งโดนนึกว่าปะเสียงจอยไว้กลางให้แก้มมูกาแล้วนึกว่าเป็นผู้นาหลายทางทางเข้าหลายบอลแล้วทางตานฤพัฒน์คำคุ้ยสวัสดีครับท่านดีเจรูปโล
1: ฝั่งยุกรุงเทพติดน้ำท่วมครับกับลมมื้อนี้ครับ
0: โอ้โหตานฤพัฒน์คำคุยเราติดน้ำท่วมทางกทม.โอ้โหเมื่อคืนเนี่ยติดตามข่าวสารโอ้โหทางกรุงเทพนี่เป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตกันเลยทีเดียวครับในเรื่องของการสัญจรในเรื่องของการจราจรอ้าว
1: เดินทางกลับลมมื้อนี้ก็เดินทางด้วยความปลอดภัยโดยสวัสดีภาพครับทางตานฤพัฒน์คำคุยพกามาศไอจอยขอฟังเพลงน้ำท่วมฝากให้ทุกคนที่น้ำท่วมตอนนี้เป็นกำลังใจให้ค่ะขอขอบคุณครับแล้วก็สมปองจำปาคำขอขอบคุณครับว่ายังไงเนาะสมปองเอ้ยสวัสดีครับไอเสียงจอยเช่นเดียวกันครับแล้วคุณน้องหนูพัดไอจอยมือใดก็ได้ยินแต่เสียงเว้าดังมาวันวันไผได้เป็นครูซ้อนเพิ่นบอกว่าคือสิเว้ามวนหูเนาะไอจอยเอ้ย
0: ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงกับแต่เพิ่นก็เว้าไว้เด้ผู้สายปากเกียงนี่หาเมียเกินว่าไงส่วนผู้สายปากหายนี่หาได้กับบ่ทนครับ
1: ขอขอบคุณครับสำหรับทางหน้าเพจ Facebook ไลค์ครับน้องมวนแสงน้อยไอจอยขอฟังเพลงคึดฮอดตลอดเวลา

0: ให้เป็นพิเศษพี่ดีเจตัวและก็เอาคนหลังยังคอยได้บ่ยายกล้วยปิ้งใจหายสุดไปเลยค่ะไอ้จอยเอ้ย
1: โอ้เพิ่นคิดฮอดทางน้องชิชยาคำสิงเนาะสาวตัวที่เพิ่นสิย้ายไปทางอีสานใต
0: ้โอ้ผู้ใดก็ใจหายเนาะแฟนรายการก็หลายๆท่านก็โทรมาหา
1: ทางเสียงจอยก็รู้สึกใจหายแล้วก็เดือนนี้ทางคุณแทนวุฒิก็เกษียณอายุราชการกันยานี่ค่อนข้างเศร้าเลยเพิ่นว่า
0: และกับมนัสเสือภูลมโลมนัสสีเสือโอ้โหขอขอบคุณครับหมอแคนยังคอยจอยไอฟังอยู่เด้อโอ
1: ้ใช่ครับเคยส่งไลน์หากันอยู่ครับ
0: ทางไอมนัสสีเสือเนี่ยทางภูลมโลเอาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
1: ที่ทักกันเข้ามาเดี๋ยวก่อนที่สิไปติดตามรับฟังกลอนลำพยากรณ์อากาศเด้อว่ายังไงเสียงจอยเอ้ยเว้าสู่ฟังเด้ฟ้าฝนชลทานน่ะมันเป็นยังไงอ้าวมื้อนี้พอกันก็เป็นวันอาทิตย์ที่27ครับเดือนกันยายนพุทธศักราช2569ครับมื้อนี้แฮม1คำเดือน10ปีมะเมียครับมื้อนี้แฮม1คำเดือน10ปีมะเมียครับรายงานสภาพอากาศครับสู่พี่สู่น้องเพิ่นใดสดับรับฟังกันภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งครับบริเวณจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและกะเพชรบูรณ์ครับและก็ยังคงมีฟ้าฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกะกำแพงเพชรครับต่อไปก็เป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานมีฝนฟ้าตก 60% ครับภาคอีสานและก็มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาจำส่วนภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งครับบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและก็สมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและก็ราชบุรีไปต่อกันที่ภาคตะวันออกครับมื้อนี้ก็ยังคงมีฟ้าฝนตกหนักครับ 70% ครับฝนตกหนักบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและกาตราดส่วนภาคใต้ครับด้านฝั่งตะวันออกด้านอ่าวไทยฟ้าฝนตกหนัก 60% ครับบริเวณจังหวัดชุมพรและกะสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและกะประจวบคีรีขันธ์ครับส่วนภาคใต้ด้านฝั่งตะวันตกด้านทางแถบอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและก็กระบี่สุดท้ายเขตกรุงเทพและก็ปริมณฑลมื้อนี้มีฝนฟ้าตก 80% ครับโอ้โหขอซ้ำกำสัตว์เหลือเกินครับสำหรับเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยฝนฟ้าก็ยังคงตกหนักต่อเนื่องมื้อนี้ก็ 80% ครับเคาะซ้ำกำสัตว์โอ้หกซ้ำตำเอียว ขออภัยครับไปจำมาจากทางนักเลงเพื่อนเว้า ขอขอบคุณทุกท่านเลยนี่ก็เป็นรายงานสภาพอากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งเป็นข่าวคราวที่ทันเหตุการณ์ทันสมัยไม่ละกะสบเสมอนำมารายงานสู่พี่สู่น้องเพิ่นใดสดับรับฟังกันรู้เท่าเอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้ถ้าบ่รู้ทั้งเท่าทั้งทันบ่มีการกันการแก้ก็ค่อนข้างแย่ละครับก็นำเอารายงานสภาพอากาศมาคุยสู่ฟังส่วนทางป้าเมาห้วยไผ่ครับแคมป์สนเขาขอส่งเสียงทักกันเข้ามาแล้วนะผู้นี่ล่ะบอกว่ากันยานี่มันเศร้าแท้ๆครับโอ้ แทนวุฒิพลกเกษียณอายุราชการสาวตั้วชิทยาคำสิงก็ต้องย้ายเดินทางไปที่อีสานใต้โอ้โหเศร้าอ้าวแล้วก็เซลมาบอกว่าบ่ต้องให้เหลียวเบิ่งเดือนดาวหรอกถ้าคิดฮอดเสียงจ้อยน่ะสายตาเฮาสิมายกันอยู่ถึงฟ้าป้าเมาบอกว่าถ้าคิดฮอดเสียงจ้อยนี่เอารูปขึ้นมาเบิ่งก็หายคิดฮอดไปบ้างไปบ้างเล็กน้อยแต่ก็ยังคงคิดฮอดอยู่เสมอโอ้โหขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับสำหรับทางเสียงจ้อยก็เช่นเดียวกันคิดฮอดพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการนี่ปันละคิดต่อฮอน้ำฮอข้าวเที่ยวแต่สิแก่กินอยู่เรื่อยล่ะอ่ะกันยายนเนาะมื้อนี้วันที่27ก็เหลือเวลาอีกประมาณ3มื้อเนาะ3มื้อก็ถือว่าเป็นปีสิ้นปีงบประมาณสิ้นปีงบประมาณเก่าแล้วต่อไปก็สิเป็นปีงบประมาณใหม่ก็คือเป็นปีงบประมาณปี70แล้วเพราะฉะนั้นก็เดือนนี้ก็สิมีพี่น้องข้าราชการกระทรวงทบวงกรมต่างๆครับเพิ่นเกษียณอายุราชการกันถือว่าเป็นเรื่องปกติครับที่ทำงานต่างพระเนตรประกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพี่น้องก็ขอให้ทำให้เต็มที่ครับทำงานต่างพระเนตรประกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอาพี่น้องประชาชนครับเป็นที่ตั้งบริการด้วยดีวจีไพเราะวางตนพอเหมาะขอให้สงเคราะห์พี่น้องประชาชนครับทางเรื่องของการเกษียณก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเกษียณไปแล้วก็ให้มีผู้มีคนเพิ่นถามหาเกษียณไปแล้วก็โอ้น้ำบ่ท่วมแล้วแผ่นดินสูงขึ้นแล้วจะให้เพิ่นว่าแบบนั้นครับอ้าวชีวิตรัฐชีวิตรับราชการใช่อยู่นานนับร้อยปีใหญ่ไม่สร้างความดีประชาชีได้ชื่นชมประกอบราชกิจต้องตั้งจิตคุมอารมณ์ความชั่วความโสมมอย่าโง่งมติดมันตำแหน่งแลหน้าที่ล้วนต้องมีหมุนเวียนกันอย่าผ่านอย่าหุนหันเค้นฆ่ากันสิ้นปราณีสร้างงานด้วยคุณธรรมประกอบกรรมทำความดีหลังวัย60ปีสิได้มีคนบูชาให้กำลังใจกับพี่น้องผู้เกษียณอายุราชการทุกท่านทุกๆคนและก็ให้กำลังใจกับผู้ที่ยังรับราชการอยู่ก็ขอให้ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ความสุจริตเพื่อพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองของเขาให้เจริญยิ่งขึ้นไปครับ

อันนี้ว้าวน้อบุดจะล้อมทั้งสันหันหัวก้อนไว้ปิ่นบอนเต้าดอนนั่งให้อะไรแขนของน้ำตาสงสารลูกกำพร้าบ่มีพอน้ำเขาเอาปันกินยาผิดม้อมลงในทองอุตสาห์ของสติตั้งกัดฟันน้ำตาลังพ่อได้ยินคำสั่งรัฐบาลเก่าสี่คดีคอหลุดต่อกันเมลีกาวานั้นในกลับสู่เมืองเดิมไปเมืองไฟเมืองมังต่างกันคนกามยามได้ยินเสียงเอาโฆษณาประกาศไป

0: บ่มีนับตั้งแต่มื้อนั้นจนมาฮอดมื้อนี้ถึงทีวันนัดตัดอะไรไม่สีพี่สิขึ้นเมื่อบ้านคอยนุ่งขั้นเลี้ยงหัวแดงๆคำผ้าพอหรือเนี่ยเด้อ อ้ายพี่ล้อบ่ได้ท้าไว้ตั้งแต่ไก่ขั้นเงินบุญขัดได้อ้ายสิตาวขึ้นมาขั้นพลานางนี้ที่สิมาซุ่มซ่อนลาเด้อบังหวนแจวหัวแดงๆผมเจ๋งแฮงคำเอ้ยให้นางหักนางแทงสมจิตผมอยากได้เอาไว้ถลำแยงขัดผ้าแล้งนางอย่าปล่อยผมสำออยปั่นคอยตะโลมเมียทั้งลูกน้อยถึงให้หลุดใส่กันโอ้น้องเอ้ยพี่จะไปนะจ๊ะ
1: พี่จ๋าพี่ไปแล้วนานเท่าไหร่ก็สิถึงจะกลับมาหาน้องอีกเลยจ๊ะ
2: พ่อจ๋าพ่อไปไหนลูกขอไปด้วยคนได้ไหมจ๊ะพ่อจ๋า
3: no no ฉันไม่ได้กลับมานะจะไปที่อเมริกานะ
0: ว้าวน้องทำไมพอไปแล้วเมื่อเวลาลับจักสิกลับวันใดโบกมือลาแล้วจึงแซวแซวเมียดึงผ่าทั้งมุดตาดึงจองน้ำตาน้องอาบแจ่มสีให้รู้ใจกันว้าวน้องคำกระสันเส้นเสาสู้กากันสุกโลกหัวใจอย่างนี้เอาใหญ่บ่หายนักเฮาไม่ขอดย่างข้างบานักเข้ามาเฮาปล่อยถิ่มคงไว้กะเราหายมันนักหลายหัวใจน้องเศร้าดอนจอนสิแลนมือกำแขนลูกน้อยไฟสิเป็นผู้

เอาละครับก่อนลำของญาพ่อทองคำเพลงดีสาวอุดรจอนซินแลนด์ครับเอาขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับทางหน้าเพจ Facebook ไลฟ์ผู้ใดน้อเนี่ยพรจิรัตบ่ถ้าอ่านผิดจะขออภัยฟังอยู่บ้านปัญญาดีเขาขอเด้อขอขอบคุณครับแล้วกะธนาธานีเป็นกำลังใจให้อายตลอดไปครับขอขอบคุณครับโอ้โหส่งเสียงทักกันเข้ามาแล้วพี่น้องทางบ้านดงตำบลท่าพลอยู่กับคุณพ อยู่กับคุณพ่อทางบ้านดงสินชัยน้อยเนาะขอขอบคุณครับคุณธนาธานีครับที่ทักกันเข้ามาเมื่อสักครู่นี้ก็มีทางลุงกองลุงกองครับของรักษาของปาตุนั่นแหละทางหน้าวัดแคมป์สนเขาคอนี่แหละส่งเสียงทักกันเข้ามาแล้วโอ้ดีใจครับที่ลุงกองก็ยังบ่ลืมทาง921ครับยังบ่ลืมเสียงจอยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับและก็อายสังเวียนสำลีบ้านเราอยู่พูนครับอยู่บ้านวังฮูวังฮูไดวังฮูตำบลสักหลงนี่บ่บ่แม่นครับวังว่าวังฮูนี่บ่บ่แม่นครับวังหูปลาม่วงทางตำบลท่าพลอำเภอเมืองเพชรบูรณ์พุ่นละผู้นี่ก็โอ้ติดตามรับฟังรายการบ่เคยคาดเลยอยากฟังกลอนลำเก่าๆนะเอาของคุณแม่บุญยังหนาใจเย็นๆนะเดี๋ยวซีหายครับสำหรับกลอนลำของคุณแม่บุญยังที่ไอ้สังเวียนเพิ่นแนะนำกันเข้าสู่รายการใจเย็นๆนะสำหรับกรลำของทางญาแม่บุญยังสุภาพครับเดี๋ยวซีหาให้ครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งบ้านกุดสร้างทางล่มเก่านอนฟังเสียงคนบวกกับน้องฝนเว้าหลายจังครับจนซีหลับแล้ว พี่น้องแฟนรายการบอกว่าเว้าหลายๆก็ได้เพลงหรือว่าก่อนลำเปิดแค่มือละก่อนสองก่อนก็ได้เอาขอขอบคุณครับทางบ้านกุดสร้างทางล่มเก่ายังคอยที่ซอยเดิมเด้อเสียงจอยบ่มีต้นกล้วยกระจังได้เนียวหาใบตองนั่นล่ะเสียงจอยบ่มีคู่มีของกระจังได้มาหาเจ้าผู้เขือผักส้มเอ้ยบ่สมเขือผักใส่เนาะค่อยผู้หายบ่สมเจ้าดอกผู้ดีครับอ่ะบรรยากาศของความเป็นพี่เป็นน้องครับยอกกันไปเดเงคำเว้าคำจากันไปนำวิสาสะปรมายาติความคุ้นเคยนั้นเป็นญาติอย่างยิ่งส่วนในส่วนของงานอุ้มพระดำน้ำเนาะอุ้มพระดำน้ำและกเทศกาลอาหารอร่อยเอาใจมันบ่แม่นงานใจเย็นๆนะเดี๋ยวซีรายงานส่วนงานแข่งขันเรือยาวที่พี่น้องเพิ่นสอบถามกันเข้ามาของทางอำเภอล่มเก่าครับตอนนี้ก็มีสปอร์ตของน้องเกสปอร์ตของทางนุ่มนครพนมเบาฟังโขงนั่นแหละเพิ่นก็เฮ็ดสปอร์ตในเรื่องของการแข่งขันเรือยาวลาพรรษาที่อำเภอล่มเก่าครับงานประเพณีแข่งขันเรือยาวลาพรรษาที่อำเภอล่มเก่าประจำปี2569ก็ระหว่างวันที่26ไปจนฮอด28ตุลาคมที่ลำน้ำพุง

บริเวณวัดทุ่งธงชัยครับตอนนี้เพิ่นกับประกาศรับสมัครเรือ18ฝีพายจำนวน10ลำเข้าร่วมการแข่งขันและก็รับสมัครฝีพายทีมเรือ18ฝีพายทั่วไปชายแบบโอเพ่นภายในจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับอันนี้การแข่งขันเรือยาวลาพรรษาที่อำเภอล่มเก่าครับที่ทาน้ำหน้าวัดทุ่งธงชัยครับในวันที่26-28ตุลาคมครับพี่น้องซอกถามกันเข้ามาก็แจ้งให้แล้วนะสำหรับงานแข่งขันเรือยาวลาพรรษาครับที่อำเภอล่มเก่าในส่วนของกลอนลำครับยาแม่บุญยังสุภาพเนี่ยเพิ่นสิมีกลอนลำมีหยังเนาะมาสู่ฝั่งครับกลอนลำทางยาวครับลมผ่านต้องหัวนาปลาเข้าทอกเอ้าโดยยาแม่บุญยังสุภาพเนาะ

องมองใจกันกะซ้ำแลอยู่ต่างคงขุมคงเอ้ยดักกุดทู่ดอกเป็นคืนจังทะเลหัวใจแพ้ดิวว่า

นมาล้มพันต้องหัวหน้าตาเขาสอกพักทองเข็นดอกดวงก้อยจองซองเซซันล้มพันอยู่สู้ใบโยกพิงไทยเขาให้เหลืองแก่กล้วยผ่าดอกอุ้มเจ้าแก่ม้วยสวยมาพ่อปันนั่น

กับข้าขันทักพ่อก็หัวหน้าจะเรียบตาล้มผัดหน้าเจ้าเจ้าใจน้องหักดีบ่นน้ำขาดคอนเขินหมวกฟังเลิกเขาดอสุกเต็มหน้าบักหาล้มพันโยมถึงฤดูตัดโกเขาล้มหนาวมาดังมีดีฟังเสียงตีมันหัดดังอุดเอาหลังหน้าสนั่นเมืองล้มเครื่องยืนเพิ่นเพ้อล้มสีดังตรวจจาดฟุ้งโมกบเสียดโมกะล้ม

เอาล่ะครับก่อนลำของญาแม่บุญยังสุภาพครับลมผ่านต้องหัวหน้าปลาเข้าทอกโอ้เป็นก่อนลำเก่าๆเพิ่นลำใส่แขนโอ้ม่วนคักครับปาเนียบทางโจโวนี่โอ้ยโจโวเหนือนี่ม่วนจังขอขอบคุณครับปาเนียบที่ยังบ่ลืมทางรายการของฝากจากเสียงจอยครับแล้วก็น้องสุรยาครับทางหนองสว่างฝากเพลงให้กับป๋าคายบ้านน้ำครั่งตำบลวังบานได้เด้อแล้วก็ทุกท่านทุกคนแล้วก็ทางอีพ่อคำบูกับอีแม่สมควรทางหนองสว่างขึ้นฮอตเด้อแล้วก็พี่น้องทุกท่านทุกคนครับที่เคยกินข้าวร่วมพากินปลาร่วมหนองเคยทำบุญร่วมชาติตักบาตรห่วมขันกันเสียงจอยกะขึ้นฮอตอยู่ตลอดเวลาเด้อครับแล้วก็ในส่วนของงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำของทางจังหวัดเพชรบูรณ์อันนี้ก็มีพี่น้องเพิ่นสอบถามกันเข้ามาอ๋อเดี๋ยวรายละเอียดจังค่อยว่ากันเนาะงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำของทางจังหวัดเพชรบูรณ์ครับประจำปี2569นี่ประเพณีหนึ่งเดียวในโลกนี่กำหนดวันที่8ถึง17ตุลาคมครับส่วนรายละเอียดก็จังคอยว่ากันเนาะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ต้องขออภัยเด้อหักบ่ตลอดกอดกะบ่มั่นครับเมื่อวานจัดรายการได้ช่วงเดียวกะลาพี่ลาน้องเพราะว่าฟ้าวไปร่วมงานฟ้าวไปซอยงานบุญเข้าซากที่วัดธาตุผลแพงตำบลนาแซงอำเภอล่มเก่าเมื่อวานนี้พี่น้องทางแม่ขาวพี่น้องทางศรัทธาสาธุชนที่มาร่วมงานเจ้าซิไปไดไอเสียงจอยเจ้ากลับมาไวๆเด้อเพิ่นว่าคิดฮอดพี่น้องทางห้องทรงคิดฮอดพี่น้องคุณผู้ฟังก็คิดฮอดพี่น้องทางวัดก็คิดฮอดก็เลยได้มาจัดรายการสู่พี่สู่น้องได้บ่ตลอดรอดฟังเมื่อวานก็ต้องขออภัยแต่ก็มาจัดอยู่นั่นล่ะคิดฮอดครับเมื่อวานนี้ก็มีพี่น้องมาร่วมอนุโมทนาบุญกันคับคั่งเลยแล้วก็เพิ่นกระทวงกรลำกันเข้ามาเป็นใจได้ฟังบอกว่ากรลำของญาเมบุญยังสุภาพเอาจัดให้เราเด้อผู้ที่เพิ่นแนะนำเมื่อวานครับได้ฟังตามคำขอนั่นแหละเสียงจอยจัดให้แล้วนะสำหรับกรลำของคุณเมบุญยังสุภาพครับแล้วก็งานบุญกฐินของทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921ปีนี้เพิ่นกะนอบน้อมปกพร้อมใจนำไปทอดถวายที่วัดโคกเจริญครับตำบลบ้านหวายอำเภอล่มสักหรือว่าพี่น้องคุ้นๆกันในนามของวัดโนนสาวเอนั่นแหละวัดโนนสาวเอซึ่งเพิ่นกะกำหนดการทอดถวายกับวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนตั้งองค์กฐินแล้วก็เพิ่นมีการกวนเข้าทิพย์นะอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนกะช่วงเวลาประมาณ 10:00 น. 4:00 น.กะนอบน้อมพร้อมอกพร้อมใจถวายผ้ากฐินสามัคคีครับการทอดกฐินการเฮ็ดบุญถวายผ้าทอดกฐินเกิดคุณค่ามหากุศลทอดกฐินได้เฮ็ดบุญหนุนนำตนทอดกฐินเป็นมงคลเพิ่มความดีพี่น้องก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันตามกำลังศรัทธานะในส่วนของรายซื้อครับเดี๋ยวมื้อวันเสาร์ต่อไปเนาะสินำมาอ่านสู่พี่สู่น้องเพิ่นได้สดับรับฟังกันต่อครับรายซื้อที่พี่น้องร่วมอนุโมทนาจตุปัจจัยเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมกันในส่วนของทางเสียงจอยกะได้รับปัจจัยของทางพี่ทางน้องและก็สินำมามอบไปกับกองกฐินสามัคคีของทาง921ก็ขออนุโมทนาสาธุครับกับทุกท่านทุกคนในส่วนของงานบุญกฐินอีกงานหนึ่งก็คืองานบุญกฐินของทางวัดธาตุพลแพงบ้านนาแสงตำบลนาแสงอำเภอล่มเก่าคุณแม่คำพบพรมพักดีโยมอุปถากเพิ่นเป็นผู้ค้ำผู้ดูแลวัดธาตุผลแพงเนี่ยเพิ่นก็ฝากข่าวมาเอาบอกบุญพี่บุญน้องได้เด้อลูกชายเด้อสิได้เฮ็ดบุญร่วมกันกำหนดการก็ในวันที่31ตุลาคมนี่เป็นมื้อตั้งองค์กฐิน
วันที่1พฤศจิกายนนี่เป็นมื้อทอดถวายกองกฐินสามัคคีอ่ะเดี๋ยวรายละเอียดมื้อต่อไปสินำเสนอสู่พี่สุน้องเพิ่นได้สดับรับฟังกันเอาละครับก่อนลำชุดสุดท้ายครับจบแล้วก็ร่ำลากันนะเพราะว่าเวลาเบิดหนีจากแล้วขอขอบคุณทุกท่านทุกคนสำหรับการติดตามรับฟังครับรายการของภาคจากเสียงจอยครับโชคดีให้ลังเข้าเด้อผุยภัยให้ไกลห่างพอแต่ทางก้าวหน้านำพาเจ้าสุขสบายทั้งลูกชายลูกสาวเจ้าเป็นคนดีเจ้าได้เพิ่งเด้อพอเจ้าเหือนแม่เจ้าเหือนเบิ่งแยงเจ้าบ่มีมือเปลี่ยนแปลงโชคดีมีสุขกันทุกท่านทุกคน

ันละแต่ก่อนตะการอำเภอจำไอเด้อชาวชนตากแดดตำบลละเดี๋ยวนี้เครื่องในเป็ดตำบลก่อนเลือดอุทธรน้ำมาก่อนทองคำละน้ำสกุลเพ่งดีลูกสิหลายพ่อคือจนเขาลือหัวโจกในโลกเป็นมหาขั้นกันล่ำล่ำจังหวะว่องว่องผู้สาวมองมาฟังคนหัวอ้อยหัวอิน

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิโหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158
2: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ่อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์065-799-7325 065-799-7325ร่วมสืบสารประเพณีบ้านเฮ้าแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจูงเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
3: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยหน่วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
2: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือเขาหอบัดเทื่อหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อ
4: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับ ับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
5: ความคิดดีจังหนูชอบ
6: ผมก็ชอบนะ
7: ป้าก็ชอบ
5: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
8: เราอธิษฐานเพื่อพัฒนาสติปัญญา
9: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จ1คน1สัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู
8: ้เราอธิษฐาน
3: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
2: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบ้วนซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและคิดถึงทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสืบสานรักษาต่อยอดตามรอยพ่อเพื่อพอเพียงค่ะ

ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสืบสานรักษาต่อยอดกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะยังคงมีความชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำจากหยาดน้ำสายฝนกันทั่วทุกถิ่นไทยกันเลยทีเดียวในช่วงห่วงนี้นะคะหลายพื้นที่นั้นเท่าที่ทราบข่าวก็มีความห่วงใยค่ะหลายพื้นที่เกิดน้ำป่าไหลหลากท่วมไร่ท่วมนาท่วมสวนท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในหลายๆท้องถิ่นท้องที่ของประเทศไทยเราโดยเฉพาะท้องถิ่นท้องที่ที่อยู่ติดกับแนวภูเขานะคะมีความต้องสุ่มเสี่ยงกับอันตรายเหล่านั้นเป็นประจำทุกปีในช่วงห่วงฤดูฝนเราถือว่าเรามีประสบการณ์ที่จะสามารถถอดเป็นบทเรียนในการนำมาแก้ไขปัญหาแล้วก็มีแนวทางการป้องกันด้วยนะคะหรือแม้มันเกิดขึ้นแล้วก็รู้แนวทางรู้กันว่าเราจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจมีมาตรการป้องกันและเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมีวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาให้กับตนเองได้อย่างไรนั่นคือวิถีชีวิตที่เราเรียกว่ามีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เข้ากับฤดูกาลเข้ากับภูมินิเวศภูมิสังคมของเราถือว่าเรามีภูมิคุ้มกันอยู่ระดับนึงเลยทีเดียวค่ะสำหรับวิถีชีวิตแบบพี่น้องประชาชนคนไทยของเราคุณผู้ฟังคะรายการสืบสานรักษาต่อยอดวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังดิฉันนำเอาเรื่องราวที่กำลังเป็นกระแสที่มีการวิพากษ์วิจารณ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในสื่อในทีวีนะคะหรือแม้กระทั่งเกิดการรวมตัวกันเพื่อที่จะออกมาเรียกร้องออกมาสร้างความเขาเรียกว่าอะไรอะมีการนำพี่น้องประชาชนลงพื้นที่เพื่อที่จะไปรับฟังไปเรียกร้องนะคะไปตั้งข้อสังเกตร่วมกันในเรื่องราวของเมล็ดพันธุ์และพันธุกรรมพืชคุณผู้ฟังได้ยินเรื่องราวของยูโพป1991ใช่ไหมคะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวของพันธุกรรมพืชเป็นเรื่องราวของเมล็ดพันธุ์ซึ่งถือว่านาทีนี้มีข้อขัดแย้งกันอยู่อย่างมากมายเลยทีเดียวคุณผู้ฟังวันนี้เรื่องราวเหล่านี้ค่ะมาเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องผูกพันกับรายการสืบสานรักษาต่อยอดอย่างไรดิฉันอยากจะนำเรียนคุณผู้ฟังมาถอดบทเรียนและทำความเข้าใจร่วมกันก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าประเทศไทยนะคะในนาทีนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ตกลงที่จะไปร่วมหรือไม่ร่วมในกระบวนการใดๆที่เป็นข้อบังคับหรือการที่จะมามีบทปฏิบัติการว่าเราจะต้องไปแก้ไขกฎหมายข้อนู้นข้อนั้นข้อนี้เพื่อให้มันถูกต้องตามระเบียบการที่เขากำหนดนะคะในฐานะที่เราเป็นประเทศสมาชิกกลุ่มผู้ค้าของทางประเทศไทยกับทาง EU อะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้คุณผู้ฟังตั้งเขาเรียกว่าอะไรตั้งสติฟังเรื่องราวที่ฉันจะเล่าสู่ฟังความเป็นมาเป็นไปลำดับขั้นตอนสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนะเราอย่าเพิ่งไปฟังกระแสซึ่งบางครั้งเนี่ยเขาจับจุดจับตอนเฉพาะบางเรื่องบางราวมาเอามาสื่อสารกับเรานะบางครั้งเป็นในเรื่องของแง่ของการปลุกระดมเพื่อจะสร้างดราม่าสร้างกระแสขึ้นมาให้ทุกคนได้ตื่นตัวกันเราจะต้องเรียนรู้ข้อมูลที่มันเป็นความจริงมาศึกษาข้อมูลถึงความเป็นไปได้นะคะแต่อุ่นใจอย่างนึงคุณผู้ฟังไม่ว่าดราม่าจะเกิดขึ้นทางหน้า

ข่าวสารโซเชียลนะทางทีวีหรือว่าทางโทรศัพท์มือถือช่อง YouTube ช่อง Facebook อะไรต่างๆมากมายเนี่ยที่กำลังพยายามสร้างความเข้าใจกับผู้คนในประเทศเราเนี่ยให้เข้าใจตรงกันทั้งหมดทั้งมวลเหมือนเป็นข้อมูลให้คนในประเทศเราเนี่ยได้พินิจพิจารณาแล้วก็ฝากเรื่องราวข้อมูลเหล่านั้นน่ะให้กับผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบนะคะหรือเป็นผู้นำของเราในภาครัฐบาลหรือการเมืองที่จะเข้าไปทำการเจรจาวันนี้27ใช่ไหมคะกรอบการเจรจาก็น่าจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยคุณผู้ฟังช่วงปลายเดือนนี่แหละ28กันยายนเป็นต้นไปเนี่ยจนถึงต้นเดือนตุลาคมเนี่ยเป็นช่วงที่เราจะมีตัวแทนของประเทศเข้าไปทำการประชุมร่วมเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันหลายฝ่ายจึงเรียกร้องให้ชะลอเรื่องนี้ไปก่อนดีไหมศึกษาหรือสร้างเงื่อนไขที่มันเป็นประโยชน์แล้วก็มองให้มันเป็นเรื่องราวเดียวกันไม่ว่าจะเป็นนักปรับปรุงพันธุกรรมพืชเราเรียกว่าฝ่ายวิชาการก็แล้วกันเนาะกับภาคประชาชนหรือผู้ปฏิบัติการที่อยู่ระดับรากหญ้าเกษตรกรตาดำๆเนี่ยนะคะมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมันกระทบกับผลประโยชน์ของประชาชนคนส่วนมากหรือไม่อย่างไรนะคะผลประโยชน์บางครั้งมันก็มีเรื่องราวมากมายที่ทับซ้อนนะคุณผู้ฟังจำเป็นค่ะจำเป็นจะต้องมาเรียนรู้ร่วมกันวันนี้ดิฉันจึงถือเอาข้อมูลจริงนะคะแล้วก็เรื่องราวที่คุณผู้ฟังจะต้องฟังหูไว้หูความหมายว่าต้องฟังความทั้งสองด้านให้มันชัดเจนหรือแม้กระทั่งเนื้อหาสาระที่บอกว่าเราพูดกันอยู่บนกฎหมายคนละฉบับอะคุณผู้ฟังคนละมุมมองอะมันอาจจะต้องหาจุดร่วมหรือไม่อย่างไรนะวันนี้รายการสุสานรักษาต่อยอดค่ะคุณผู้ฟังที่นำเอาเรื่องราวเหล่านี้เข้ามาสอดแทรกแล้วก็พูดให้คุณผู้ฟังฟังในสัปดาห์เนี่ยด้วยเพราะว่าเรื่องราวของพันธุกรรมพืชคุณผู้ฟังเรื่องราวของเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันเป็นเรื่องราวเรื่องหนึ่งของแนวทางการสืบสานพระราชปณิธานที่พระองค์ท่านพ่อหลวงร.9สืบสานและสานต่อยอดมาถึงพ่อหลวงร.10เนี่ยต้องการสร้างฐานความมั่นคงในเรื่องของคลังอาหารและยารักษาโรคพิทักษ์สิ่งเหล่านี้เอาไว้ให้กับคนไทยให้ได้มากที่สุดเพราะนั่นคือความเข้มแข็งของภูมินิเวศและภูมิสังคมของประเทศไทยเราจำเป็นต้องศึกษาเรื่องราวเหล่านี้ให้ชัดเจนนะคุณผู้ฟังนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวผลกระทบที่กระทบกับกระดูกสันหลังของชาติหรือคนหมู่มากของประเทศไทยเราวันนี้รายการสืบสานรักษาต่อยอดจะมานำพาคุณผู้ฟังพูดคุยกันเรื่องราวของการสืบสานพระราชปณิธานพันธุกรรมพืชคลังอาหารและยากับอนาคตเมล็ดพันธุ์ไทยคุณผู้ฟังเรื่องราวที่ดิฉันจะนำมาพูดคุยในวันนี้นะคะถ้าเราพูดกันง่ายๆดิฉันจะชี้แจงทำความเข้าใจให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจเรื่องราวของหลักเกณฑ์หลักการของยูโพป1991ที่มันเป็นความจริงแล้วบอกซะก่อนว่าประเทศไทยเรานั้นยังไม่ได้ทำข้อตกลงใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นข้อเรียกร้องเป็นกฎกติกาที่เขาวางมาไว้ในยูโพป1991แล้วก็วางเอกสารฉบับนี้ให้ทางประเทศไทยได้พินิจพิจารณาว่าคุณจะร่วมหรือไม่อย่างไรจึงอยู่ในระหว่างที่จะเกิดการสอบสวนหาข้อมูลกันคุณผู้ฟังหลายฝ่ายจึงออกมาออกโรงกันหลายฝ่ายเลยเรามาศึกษาข้อมูลที่แท้จริงของเรื่องราวเหล่านี้เพื่อเรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงค่ะคุณผู้ฟังมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเพราะเป็นกระแสที่อยู่หน้าโซเชียลที่มีความเข้มข้นรุนแรงขึ้นอยู่ในวันนี้เลยคุณผู้ฟังเรามันดูเหมือนเป็นเรื่องที่มันใกล้ตัวเรามากใช่ไหมคะพอเราเปิดหน้าโทรศัพท์มือถือมาเราก็เห็นเรื่องราวเหล่านี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังแต่ถ้าเรามองให้ลึกลงไปแล้วคุณผู้ฟังเรื่องของเมล็ดพันธุ์นะเรื่องความของข้อกังวลอุตายแล้วเราต่อไปเราจะปลูกแล้วเก็บเมล็ดพันธุ์อะไรไม่ได้เลยเหรออะไรประมาณอย่างนี้อย่าเพิ่งร้อนใจไปขนาดนั้นคุณผู้ฟังแม้เรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันต่อไปเนี้ย
มันเป็นเรื่องราวที่อยู่ในวิถีชีวิตของเราจริงๆมันเป็นเรื่องของการกินเลยคุณผู้ฟังอาหารการกินน่ะแล้วมันยังไปผนวกรวมกับเรื่องของรายได้เกษตรกรด้วยเรื่องความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติหรือความหลากหลายทางชีวภาพมันมีภูมิปัญญาท้องถิ่นแทรกอยู่ในนั้นด้วยนะคะและมันก็ยังทิ้งของฝ่ายวิชาการไปไม่ได้ก็คือว่าเรื่องราวเหล่านี้มันบังเอิญคุณผู้ฟังมันมีงานวิจัยมาควบคู่ไปด้วยมันเป็นงานวิจัยของพวกนักปรับปรุงพันธุ์น่ะปรับปรุงพันธุ์พืชนะคุณผู้ฟังและสุดท้ายเรื่องราวที่บอกว่าเป็นแค่เรื่องกินปกติธรรมดาเนี่ยรู้ไหมมันกลายเป็นเรื่องที่จะเป็นอนาคตของประเทศไทยเราได้เลยค่ะคุณผู้ฟังถ้าหากว่าเราเดินนโยบายผิดคุณผู้ฟังเรื่องนั้นก็คือเรื่องของพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เรามาทำความเข้าใจนะคะค่อยๆ คิดตามดิฉันไปในสิ่งที่ดิฉันจะเล่าสู่คุณผู้ฟังได้รับฟังในรายการสืบสานรักษาต่อยอดในวันนี้ค่ะหลายครั้งนะคุณผู้ฟังเวลาที่เราพูดถึงเมล็ดพันธุ์เนี่ยเราอาจจะนึกเพียงว่ามันเป็นเมล็ดเล็กๆที่เกษตรกรอย่างเราเนี่ยเอาไปหว่านลงดินถูกไหมคะแต่จริงๆแล้วคุณผู้ฟังรู้ไหมเมล็ดพันธุ์เมล็ดนึงเนี่ยมันมีเรื่องราวอยู่มากมายในนั้นค่ะมันอาจจะเป็นเรื่องราวของพันธุ์ข้าวที่บรรพบุรุษของเราเลยนะคัดเลือกเอาไว้ให้เราอะค่ะหรือมันอาจจะเป็นแค่เรื่องของพริกพื้นบ้านสักเม็ดนึงเนี่ยคุณผู้ฟังมันมีรสชาติและเอกลักษณ์เฉพาะตัวเฉพาะถิ่นของเราเลยนะคะก็หมายคืออย่างนี้พริกขี้หนูบ้านดิฉันกับพริกขี้หนูบ้านคุณผู้ฟังอะแผ่นดินมันก็ต่างกันกระบวนการดูแลมันก็ต่างกันมันต่างกันค่ะแม้นมันจะให้ความเผ็ดที่เหมือนกันก็ตามนี่คือความแตกต่างมันเป็นความหลากหลายคุณผู้ฟังหลากหลายด้วยแผ่นดินที่มันปลูกอยู่คนละที่กันการดูแลเอาใจใส่ที่มันคนละอย่างกันนะคะอุณหภูมิที่มันต่างกันเมืองร้อนก็อย่างเมืองหนาวก็อย่างอะไรอย่างนี้เป็นต้นคุณผู้ฟังเหล่านี้เราเรียกว่าความหลากหลายทางชีวภาพมันเป็นเอกภาพค่ะของเราจึงไม่เหมือนใครของใครก็จะไม่เหมือนเราคุณผู้ฟังพอเข้าใจตรงนี้ไหมนั่นคือเสน่ห์เรื่องราวของพืชอาหารพันธุกรรมพืชเหล่านี้แหละค่ะหรือบางทีบางพื้นที่เนี่ยค่ะเราจะมีการมันผ่านเวลาไปนานใช่ไหมคุณผู้ฟังเมล็ดถั่วบางเมล็ดที่เราปลูกอยู่ในปัจจุบันเนี่ยว่ามันเป็นสายพันธุ์ที่ดีมากเลยนะมันเป็นพันธุ์ที่ทนแรงได้อย่างเงี้ยเห็นไหมคะหรือมันสำปะหลังบางสายพันธุ์เนี่ยโอ้มันกินน้ำน้อยมากเลยแต่มันทำให้หัวใหญ่มันเจริญเติบโตได้นะแต่ปลูกได้เฉพาะตรงบ้านเรานะบ้านอื่นไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนี่เขาเรียกว่าความหลากหลายนะทั้งรสชาติทั้งเอกลักษณ์ทั้งสภาพที่อยู่อาศัยของมันน่ะนี่คือเสน่ห์ของมันคุณผู้ฟังแต่มันก็มีความสำคัญกับชีวิตของเรามากเพราะมันเป็นพืชอาหารเป็นหลักถูกไหมคะอาหารของคนอาหารของสัตว์นี่แหละค่ะมันมาจากเมล็ดพันธุ์เหล่านี้คุณผู้ฟังแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะมาดูต่อคุณผู้ฟังแล้วอีกสักเรื่องนึงก็ได้มันอาจจะเป็นพืชสมุนไพรเนาะพืชสมุนไพรที่ชุมชนได้สืบทอดมาชั่วหลายชั่วอายุคนเลยอย่างสมมติว่าดิฉันยกตัวอย่างเรื่องกระชายดำก็แล้วกันกระชายดำแถบจังหวัดเลยแถบเขาค้อมันคุณภาพดีมากๆเลยนะคุณผู้ฟังเปรียบเทียบกับการไปปลูกทางบุรีสุพรรณบุรีทางนู้นเขาก็มีปลูกนะคะเป็นฟาร์มใหญ่ๆเลยแต่คุณสมบัติทางยาแตกต่างกันนั่นเป็นเพราะมันปลูกพื้นที่ต่างกันคุณผู้ฟังเห็นไหมคะนี่คือเรื่องราวของแผ่นดินที่สร้างแต่ละตัวออกมามันก็จะไม่เหมือนกันมันกลายเป็นคุณค่าคุณผู้ฟังมันกลายเป็นคุณค่านะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราปลูกของเราเองได้เราเก็บพันธุ์ของเราเองได้เลยถ้าจะเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้านับจากนี้ต่อไปคุณผู้ฟังถ้าคุณผู้ฟังเก็บเมล็ดพันธุ์จะเรื่องข้าวเรื่องถั่วเรื่องอะไรเรื่องพริกอะไรที่ดิฉันพูดตัวอย่างไปเมื่อกี้น่ะเกิดอนาคตคุณผู้ฟังเก็บไม่ได้อีกแล้วล่ะเก็บแล้วผิดกฎหมายล่ะถูกจับล่ะถูกปรับล่ะจะเกิดอะไรขึ้นนี่แหละค่ะคือข้อที่กังวลวันนี้มาฟังความจริงกันนะคุณผู้ฟังเ
และเมล็ดพันธุ์

บางอย่างนะคุณผู้ฟังเราก็ต้องให้เกียรติทางฝั่งฝ่ายวิชาการเขาด้วยนะบางอย่างกว่าเขาจะผสมนู่นผสมนี่โอ้โหใช้เงินเป็นจำนวนมากมหาศาลค่ะในการที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์สมมติว่าผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชนิดหนึ่งออกมาเนาะตัดต่อพันธุกรรมแล้วมันได้ข้าวชนิดออกมาทนทานต่อเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังว่ามันมีคุณค่าไหมคุณค่าแน่นอนค่ะไม่ใช่คุณค่าที่สั่งสมมาอย่างที่บรรพบุรุษของเราทำมาแล้วก็บอกสอนเรามาเราก็เอาไปปลูกได้แต่ที่นักวิชาการเขาทำเขาทุ่มเทงบประมาณทุ่มเทเวลาทุ่มเทองค์ความรู้หลายสิบปีเลยทีเดียวค่ะกว่าจะได้สายมันมีคุณค่าหรือมันมีคุณสมบัติที่โดดเด่นบางสิ่งบางอย่างเหล่านี้แหละค่ะที่นักวิชาการด้านปรับปรุงพันธุ์ต้องการพิทักษ์รักษาสิทธิ์ของเขาในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นคนที่สร้างมันขึ้นมาเป็นคนผสมมันขึ้นมากฎหมายฉบับใดจะให้สักและสีของฉันในฐานะที่ฉันเป็นผู้สร้างเมล็ดพันธุ์นี้ขึ้นมาบ้างล่ะเห็นไหมคุณผู้ฟังมันคนละมุมกันนะมุมเกษตรกรอย่างเรากับมุมนักวิชาการที่เขาตัดต่อพันธุกรรมเหล่านั้นน่ะเขาก็ต้องการความมั่นคงในอีกรูปแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ฟังพอเราพูดว่าพันธุกรรมพืชเราจึงไม่ได้กำลังพูดถึงเรื่องของเมล็ดพันธุ์เพียงเดียวเห็นไหมคะคุณผู้ฟังแต่เรากำลังพูดถึงฐานทรัพยากรของประเทศเราพูดถึงอาหารพูดถึงยาและสมุนไพรพูดถึงการทำเกษตรในปริมาณมากๆค่ะและรวมไปถึงพูดถึงรายได้ทางเศรษฐกิจของเราด้วยและเราพูดถึงความสามารถของคนไทยในการที่จะดูแลทรัพยากรของเราได้เองวันนี้นะคุณผู้ฟังเราจะค่อยๆทำความเข้าใจเรื่องนี้ไปด้วยกันนะคะโดยเฉพาะประเด็นที่กำลังพูดถึงอย่างมากในสังคมเวลานี้ที่ดิฉันจั่วหัวให้คุณผู้ฟังเรื่องยูโพบ1991UPOV คุณผู้ฟังยูโพบ1991มันสำคัญยังไงทำไมใครจะมาบังคับให้เราทำอะไรหรอคุณผู้ฟังเริ่มกังวลใช่ไหมคะยูโพบ1991เนี่ยค่ะในที่เราผ่านข่าวมาที่ฉันเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเนี่ยบางคนอาจกังวลว่าถ้าประเทศไทยเข้าร่วมแล้วอ่ะเกษตรกรจะเก็บเมล็ดพันธุ์ต่อไปไม่ได้อีกแล้วหรือบางคนอาจจะมองว่ายูโพบอ่ะเป็นระบบที่จะช่วยคุ้มครองนักปรับปรุงพันธุ์และส่งเสริมการวิจัยให้มันก้าวหน้ามันเป็นการพัฒนาขั้นเจริญก้าวหน้าของมวลมนุษยชาตินะจะต้องมีกฎหมายมาคุ้มครองมุมนี้เขาก็มีมองถูกไหมคุณผู้ฟังแล้วข้อเท็จจริงมันคืออะไรรู้ไหมเราอย่าเพิ่งไปรีบตัดสินใจคุณผู้ฟังฟังข้อมูลก่อนแล้วเราค่อยๆแกะไปทีละประเด็นเพื่อจะทำความเข้าใจกับเรื่องราวเหล่านี้ให้มันคือให้มันรู้จริงรู้แท้คุณผู้ฟังนะคะเราจะไม่ไปตัดสินคำพูดหรือเรื่องดราม่าหรืออะไรในโซเชียลค่ะคุณผู้ฟังพันธุกรรมพืชคืออะไรคุณผู้ฟังลองนึกภาพง่ายๆนะคะถ้าเรามีข้าวอยู่หนึ่งสายพันธุ์เนาะข้าวสายพันธุ์ในหมู่บ้านเรานี่แหละแล้วเราปลูกในพื้นที่หนึ่งเราสังเกตว่าพันธุ์ข้าวเนี่ยมันทนแล้งออกรวงดีเมล็ดมีคุณภาพเราหรือชาวบ้านเนี่ยก็ช่วยกันเก็บเมล็ดพันธุ์จากต้นที่มีลักษณะดีเอาไว้ปลูกต่อถูกไหมคะเราฟังซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายปีหลายชั่วอายุคนมาเลยในที่สุดมันก็เกิดพันธุ์ที่มีลักษณะเฉพาะมีเอกลักษณ์เฉพาะของมันนี่คือส่วนหนึ่งของกระบวนการที่มนุษย์กับพืชหรือเมล็ดพันธุ์อยู่ร่วมกันมาเป็นเวลานานมากมันเริ่มต้นที่พืชอาหารถูกไหมคะแล้วก็ขยายไปที่พืชสมุนไพรด้วยนะแล้วรวมไปถึงพืชที่เป็นพืชอาหารสัตว์ด้วยอย่างนี้นะคะประเทศไทยเราเนี่ยคุณฟังมีความหลากหลายของพืชพันธุ์พวกนี้พืชอาหารพืชยารักษาโรคแล้วก็พืชสัตว์อาหารอะไรเนี่ยจำนวนมากมากมากที่สุดอะถึงขั้นเขาเรียกว่าอะไรอะโอ้เมืองไทยนี้อุดมสมบูรณ์มันมีแทบทุกอย่างอะจึงเป็นที่หมายตาอย่างมากบอกไว้ก่อนเลยนะพืชพันธุ์ธัญญาหารของประเทศไทยเราโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบูรณ์เนาะไม่งั้นเราไม่ชื่อเมืองพีชปูระหรือเพชรบูรณ์หรอกนะคะเป็นเมืองที่พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์มากมีแทบทุกอย่างปลูกขึ้นได้ทุกเรื่องนะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าต่อไปนี้เก็บเม็ดพันธุ์ไว้ไม่ได้ปลูกก็ผิดกฎหมายมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะเราจะเดินไปถึงจุดนั้นไหมนะคะคอยเรียนรู้ร่วมกันกับรายการของเราค่ะโดยเฉพาะพืชอาหารนะคุณผู้ฟังเรื่องข้าวเรื่องพืชผักพืชไร่ไม้ผลสมุนไพรนะคะ

รวมทั้งพืชพื้นเมืองในแต่ละภูมิภาคพืชดังบางอย่างภาคใต้มีเหนือปลูกไม่ได้นะบางอย่างอีสานโอ้ยปลูกดีรู้จักกินได้แต่ไปปลูกทางตะวันออกไม่รู้จักอย่างนี้ก็มีเขาเรียกว่าพืชพื้นถิ่นนะคุณผู้ฟังอย่างนี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังมันน่าอนุรักษ์มันเป็นภูมิปัญญาใช่ไหมคะและที่สำคัญมากที่สุดเลยคุณผู้ฟังความหลากหลายเหล่านี้ค่ะไม่ได้เกิดขึ้นโดยมือนักวิชาการอย่างที่ที่ฉันบอกเปรียบเทียบสองมุมนึกออกไหมตัวเกษตรกรยึดโยงภูมิปัญญาเดิมกับตัวนักวิชาการในห้องแลบที่เขาเอาไปปรับปรุงพันธุ์น่ะไปเลี้ยงในห้องแลบได้พันธุ์ใหม่มาทนทานต้านโน่นต้านนี่ขึ้นมาแข็งแรงอย่างงู้นอย่างนี้ขึ้นมามันมี2มิติทำให้มีเมล็ดพันธุ์เกิดขึ้นคุณผู้ฟังเข้าใจไหมชาวบ้านก็ทำของชาวบ้านไปเนาะนักวิชาการเขาก็ทำของนักวิชาการไปค่ะมันเกิดถ้าเป็นของชาวบ้านเนี่ยเราเรียกว่ามันเกิดจากกระบวนการธรรมชาตินะคุณผู้ฟังเกิดจากเกษตรกรเกิดจากชุมชนเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดจากวันเวลาที่มันผ่านมาหลายชั่วอายุคนแล้วเราเก็บรักษามากับอีกมุมนึงก็คือเกิดจากนักวิชาการนักตัดต่อพันธุกรรมนักวิจัยอะคุณผู้ฟังเขาก็ทำงานต่อเนื่องมาโอ้โหยาวนานเหมือนกันกว่าจะเอายีนที่มันเด่นมาเอา DNA ที่มันแข็งแรงที่สุดอ่ะยิบมามาอยู่ร่วมกันนะอะไรไม่เด่นตัดออกแล้วสร้างเป็นพันธุ์ใหม่ขึ้นมาอย่างเงี้ยความหมายคืออย่างเงี้ยโอ้คุณผู้ฟังใช้ทั้งเทคโนโลยีใช้ทั้งเงินทุนใช้ทั้งห้องทดลองโอ้โหมหาศาลมากและใช้เวลายาวนานเป็น10ปีกว่าจะได้พันธุ์ดีๆมาแต่ละเม็ดนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเมื่อมี2ขั้วเนี่ย2คนเนี่ยเกษตรกรกับนักวิชาการเราเนี่ยการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชจึงไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งคุณผู้ฟังแล้วก็จะต้องไม่มองต่างมุมกันจนเกินไปนักวิชาการกับเกษตรกรจะต้องมีมุมร่วมกันที่มองร่วมกันให้ได้ค่ะอย่างเกษตรกรต้องการพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ของเรากับอากาศกับแผ่นดินน้ำฟ้าลมของเราถูกไหมฮะนักวิจัยก็ต้องการวัตถุดิบทางพันธุกรรมที่สร้างพันธุ์ใหม่แล้วมันก็ผลิตได้มากๆเพียงพอต่อความต้องการต้านทานโรคอะไรเหล่านี้เป็นต้นอย่างเงี้ยนะคะมันก็มีเหตุผลกันทั้งสองฝ่ายในการที่เราจะต้องอนุรักษ์รักษาและก็สร้างเมล็ดพันธุ์กรรมเหล่านั้นขึ้นมาถูกไหมคะแล้วเราอ่ะเราเป็นผู้บริโภคเราต้องการอะไรคุณผู้ฟังเราก็ต้องการอาหารที่ปลอดภัยและหลากหลายผู้ประกอบการก็ต้องการวัตถุดิบไปป้อนโรงงานให้มันเยอะๆใช่ไหมคะรวมสุดท้ายแล้วประเทศเราเนี่ยต้องการเรื่องอะไรรู้ไหมความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางอาหารกระดุมเม็ดแรกคือที่เราคุยกันวันนี้แหละเมล็ดพันธุ์คุณผู้ฟังเมล็ดพันธุ์คือความมั่นคงทางอาหารถ้าจะพูดว่าเมล็ดพันธุ์คืออำนาจที่แท้จริงที่ควบคุมกระบวนการทั้งหมดก็ไม่ผิดนักเพราะมนุษย์ต้องกินถูกไหมฮะคราวนี้ใครจะมาเป็นใหญ่และกุมอำนาจเรื่องราวของเมล็ดพันธุ์ล่ะถ้ามันเป็นกระดุมเม็ดแรกมันเป็นหัวใจแรกของการที่สังคมจะขับเคลื่อนไปได้นะคะประเทศเราต้องการความมั่นคงทางด้านอาหารเราต้องการเมล็ดพันธุ์เยอะๆสายพันธุ์เยอะๆนั่นแหละแต่ใครจะเป็นคนคุมอำนาจเนี่ยค่ะเขาเถียงกันอยู่เรื่องนี้แหละนะคะเรามาให้ความสำคัญเรื่องของพันธุกรรมหรือเรื่องของพืชกันอีกสักนิดนึงคุณฟังสำคัญที่สุดกับชีวิตมนุษย์มันคืออาหารและยาพืชเนี่ยคุณฟังคืออาหารและยาพืชมันก็มาจากเมล็ดพันธุ์ถูกไหมคะต้องมีเมล็ดพันธุ์มันถึงไปปลูกเป็นพืชได้พืชนั้นคืออาหารและยาเห็นไหมคุณผู้ฟังเห็นห่วงโซ่ที่มันมีความสำคัญไหมดังนั้นผู้คนที่จับจ้องอยู่จึงมองว่าใครควบคุมเมล็ดพันธุ์ได้คือควบคุมอำนาจที่แท้จริงของโลกใบนี้ไงคุณผู้ฟังมันจะไม่ยิ่งใหญ่ได้ยังไงล่ะคะแล้วบังเอิญประเทศไทยเราเนี่ยโอ้ยมันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารอย่างที่ที่ฉันบอกนี่แหละข้าว1เม็ดพริก1เม็ดถั่ว1เม็ดสมุนไพร1ต้นอาจไม่มีมูลค่ามากถูกมั้ยคุณผู้ฟังแต่เมื่อมารวมกันเป็นระบบแล้วมันกลายเป็นฐานของอาหารและสุขภาพของผู้คนทั้งประเทศและทั้งโลกเลยเขาจะไม่ต้องการอำนาจนี้ได้ยังไงล่ะนึกออกไหมอาหารไทยประเทศไทยเนี่ยมีอาหารคิดว่ามากที่สุดมากกว่า 90% เป็นพืชคุณผู้ฟัง
เพราะเราแผ่นดินเราปลูกพืชได้เนาะพืชอาหารเรามาก่อนเลยอาหารคนอาหารสัตว์ก็แล้วแต่นะคะมันเกิดจากเขาเรียกว่าเป็นกระดุมเม็ดแรกที่เราต้องให้ความสำคัญและการจะมีพืชนั้นก็คือย้อนไปกระดุมเม็ดแรกที่เมล็ดพันธุ์หรือพันธุกรรมพืชนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะทั้งหมดมันเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมพืชซึ่งเป็นกระดุมเม็ดแรกในที่สุดคุณผู้ฟังเมื่อโลกเราเปลี่ยนแปลงเนี่ยสภาพอากาศเปลี่ยนฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาลเกิดภัยแล้งเกิดน้ำท่วมเกิดโรคและแมลงชนิดใหม่พันธุ์พืชที่มีความหลากหลายเริ่มหดหายไปเพราะมันต้านทานสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ค่ะอนาคตเราจะต้องใช้พันธุ์ใดพันธุ์ไหนจะทนแล้งพันธุ์ไหนจะทนน้ำพันธุ์ไหนจะต้านทานโรคพันธุ์ไหนจะเหมาะกับดินแบบใหม่ดินที่มันเป็นกรดแทบทั้งแผ่นดินเนี่ยจะต้องไปหาอะไรมาปลูกให้มันได้เพราะเรายังต้องการอาหารอยู่อย่างนี้ค่ะเราจะทำยังไงเราจะมุ่งไปอย่างไรนโยบายและข้อเขาเรียกว่าระเบียบข้อบังคับของมวลมนุษยชาติเรื่องของพันธุกรรมและโลกพืชอาหารโลกของพืชอาหารเนี่ยจึงเกิดขึ้นไงคุณผู้ฟังมันเป็นเรื่องราวที่มนุษย์สร้างระเบียบร่วมกันขึ้นมาเพื่อที่จะไปควบคุมสิ่งที่สำคัญที่สุดกับชีวิตมนุษย์คือเรื่องของอาหารนึกออกนะคะคุณผู้ฟังนี่แหละค่ะคือความสำคัญของพืชและสุดท้ายสิ่งที่สำคัญมากกว่าพืชคือเมล็ดพันธุ์จึงมีความสำคัญอย่างนี้หลายๆองค์กรในโลกนี้จึงพยายามที่จะเข้าไปควบคุมบริการเรื่องราวของปัจจัยพื้นฐานในการสร้างพืชอาหารให้กับโลกคือเมล็ดพันธุ์ด้วยประการฉะนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังคราวนี้เรามาดูไอ้ยูโพป1991เนี่ยที่มันมีกระแสมาในรอบ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นนะคะยูโพปเนี่ยคุณผู้ฟังเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่คุณผู้ฟังแนวคิดของเขาก็คือว่าเขาให้สิทธิ์แก่นักวิจัยนักปรับปรุงพันธุ์พืชที่ไปสร้างพืชใหม่ขึ้นมาแล้วก็เข้ากฎเกณฑ์ตามระเบียบเลยมาเข้าระบบเพื่อพิทักษ์สิทธิให้กับนักปรับปรุงพันธุ์พืชเหล่านั้นนะคะเป็นเหมือนกับคุณเก่งมากคุณไปสร้างเนี่ยมันเป็นพืชอาหารให้กับมนุษยชาติของโลกเลยคุณควรจะได้รับการพิทักษ์สิทธินั้นคุณควรจะได้รางวัลคุณควรจะได้เงินได้กำไรได้การค้าขายที่เกิดขึ้นจากปัญญาของคุณที่คุณสร้างมันขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนะคะองค์กรนี้เลยตั้งขึ้นมาเพื่อพิทักษ์สิทธิ์ให้กับนักปรับปรุงพันธุ์เหล่านั้นคุณผู้ฟังเหมือนเราไปพบต้นไม้ต้นหนึ่งเอ๊ะมันกินได้หรือเปล่านักวิจัยนักวิชาการเขาก็เอาไปทำพอมันกินได้ปุ๊บก็อู้อันเนี้ยฉันเป็นคนค้นพบนะว่ามันกินได้มีโปรตีนอย่างนี้มีวิตามินอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วฉันก็ไปจดทะเบียนเป็นผู้สร้างพันธุ์นี้ขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนะคะองค์กรเนี้ยก็มีหน้าที่ไปตั้งเรื่องหรือไปสร้างกฎเกณฑ์ในการพิทักษ์สิทธิ์ของพวกเขาเหล่านั้นแหละค่ะแต่อีกด้านนึงก็ค่ะเมื่อมีสิทธิ์ของนักปรับปรุงพันธุกรรมพืชแล้วถามว่าสิทธิ์ของเกษตรกรที่สร้างเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นมาจากภูมิปัญญาและวันเวลาที่ยาวนานเนี่ยจะยืนอยู่ตรงจุดไหนของยูโพป1991ที่พูดถึงนี้คุณผู้ฟังพอเราพูดถึงสิทธิของเกษตรกรค่ะไอ้ยูโพป1991เนี่ยเขาไม่ได้เขียนข้อกำหนดว่าประเทศต้องห้ามเกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อไปโดยเด็ดขาดเขาไม่ได้ห้ามอย่างนี้เลยนะคุณผู้ฟังนะนะคะเขาเปิดทางให้สมาชิกเนี่ยไปกำหนดข้อยกเว้นอยู่ในกฎหมายของตัวเองนะคะในการนำผลผลิตที่เกษตรกรปลูกกลับไปใช้เป็นส่วนขยายพันธุ์ในแปลงของตนเองได้คุณผู้ฟังเอาไปใช้ในแปลงของตนเองได้อยู่คุณไปตั้งกฎอีกข้อนึงฉบับนึงขึ้นมาเลยอันนี้คือยูโพปประมาณว่าถ้าสมมติว่าเป็นใบสั่งกันบ้านเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเอาประเทศไทยคุณไปตั้งกฎกติกาของคุณมาอีกฉบับนึงนะเพื่อที่จะให้เกษตรกรเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามเลยค่ะไม่ได้ห้ามเกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อโดยเด็ดขาดแต่เขาให้ไปตั้งกฎกติกาคุณจะต้องไปประชุมกันคราวนี้คุณผู้ฟังคนที่ไปประชุมเรื่องนี้แทนเราหรือว่าไปตั้งกฎกติกากันเนี่ยมีพวกเราหรือเปล่า
คนที่จะพิทักษ์สิทธิ์ให้เกษตรกรด้วยอันนี้คือก็เป็นข้อที่หลายคนกังวลจนต้องออกมาที่ถนนมาที่สนามชุมนุมกันอยู่หลายวงเลยค่ะ

0: อนนี้หลายวงมากนะคุณผู้ฟังได้ติดตามนะคะเราไม่ควรจะพูดว่ายูโพปเนี่ยห้ามเกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดแล้วเราก็ไม่ควรจะพูดในทางกลับกันด้วยนะคุณผู้ฟังก็คือว่ายูโพปรับรองสิทธิการเก็บเมล็ดพันธุ์ทุกกรณีโดยไม่มีเงื่อนไขทุกอย่างต้องมีเงื่อนไขเกษตรกรพอฟังภาษาวิชาการเกษตรกรมักจะแบบกำปั้นทุบดินใช่ไหมคุณผู้ฟังบอกว่าเฮ้ยแล้วมันมาเกี่ยวอะไรกับฉันเนี่ยเมล็ดพันธุ์ฉันปลูกฉันเก็บฉันกินฉันขายฉันซื้อมันไปเกี่ยวมาเกี่ยวกับฉันทำไมเนี่ยคุณผู้ฟังมองแบบว่ามองแบบเกษตรกรเรามีความเข้าใจแบบตรงเลยว่าเข้าใจแบบตรงว่าทำไมต้องมาห้ามนู่นห้ามนี่ฉันปลูกของฉันเองนะฉันไม่ได้ไปเอาของใครมาปลูกฉันเก็บเมล็ดพันธุ์ของฉันเองด้วยนะคะคุณผู้ฟังมันเป็นเรื่องของที่ที่ฉันเกริ่นนำความมั่นคงและอำนาจที่องค์กรบางองค์กรมีความต้องการอำนาจเหล่านี้ค่ะหรือสิทธิที่เขาคิดว่าเขาเป็นคนสร้างพันธุ์มาสมมตินะคะแต่เขามองไปว่าไอ้ที่เขาสร้างพันธุ์มาเขาก็ไปควบคุมเฉพาะเรื่องนั้นได้ไหมกลายเป็นว่าถ้ามันออกเป็นกฎหมายนะคุณผู้ฟังมันจะควบคุมทั้งหมดที่เป็นเมล็ดพันธุ์มันไม่ได้บอกว่านี่คือเมล็ดพันธุ์จากภูมิปัญญานี่คือเมล็ดพันธุ์ของนักวิชาการนักวิจัยพอถ้ามันเป็นกฎหมายมันเลือกปฏิบัติไม่ได้คุณผู้ฟังมันจึงจะมีผลบังคับใช้กับทั้งเกษตรกรและนักวิชาการตรงนั้นด้วยนั่นคือสิ่งที่กำลังเป็นข้อกังขาเกษตรกรจำนวนมากในนาทีนี้เลยไม่ยอมค่ะอย่างที่บอกออกมาคราวนี้บอกก่อนนะคุณผู้ฟังเรายังไม่ได้ร่วมกับยูโพปและเรายังไม่ยินยอมข้อมูลใดๆทั้งสิ้นนะเรายังไม่ได้ไปทำอะไรคงจะเริ่มต้นพรุ่งนี้แหละที่จะมีการกระบวนการทำกันค่ะแล้วนาทีนี้ล่ะกฎหมายไทยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยว่าอย่างไรเรามีตัวนี้คุณผู้ฟังค่ะพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชพ.ศ.2542เราถือกฎหมายฉบับนี้อยู่พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชพ.ศ. 2542ค่ะมีวัตถุประสงค์การส่งเสริมการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชและการอนุรักษ์ใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืชพื้นเมืองและพันธุ์พืชป่าโดยเปิดให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนอันนี้สรุปแบบเป็นภาษาให้ได้เข้าใจพ.ร.บ.ฉบับนี้ค่ะให้เราสามารถที่จะปรับปรุงพัฒนาพันธุ์พืชอนุรักษ์ใช้ประโยชน์พืชพื้นเมืองและพันธุ์พืชป่านะโดยเปิดให้ชุมชนมีส่วนร่วมเลยค่ะเราเกษตรกรจึงสามารถทำได้และก็สบายใจอยู่อย่างทุกวันนี้แล้วค่ะแต่ยูโพปเขาไม่ยอมแบบนั้นเขาต้องการให้เราแก้กฎหมายข้อนี้คุณผู้ฟังเข้าใจไหมเพื่อให้ไปเอื้อว่าไม่ได้ทำอย่างนั้นทั้งหมดไม่ได้คุณจะต้องให้เกียรติกับคนที่เขาผลิตพันธุ์เองได้ด้วยที่เขาสร้างพันธุ์ออกมาต้องคืนผลประโยชน์ให้เขานี่เขาไปมองอย่างนี้นะเลยทะเลาะกันอยู่ตอนนี้ค่ะแต่เขาก็ยังไม่เผชิญหน้ากันนะคุณผู้ฟังยังอยู่ระหว่างที่การหาข้อมูลไปตกลงร่วมกันนะคะแล้วก็มีการส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีเกษตรจริงๆเขาอยากจะถึงนายกด้วยนะไปถึงรัฐมนตรีพาณิชย์อะไรเงี้ยให้ไปเวลาคุณไปเป็นตัวแทนเจรจานะคุณต้องพิทักษ์สิทธิ์ของเกษตรกรเอาไว้เพราะเกษตรกรเป็นคนส่วนมากของประเทศนี้จะต้องพิทักษ์ผลประโยชน์เอาไว้โดยเฉพาะเรื่องราวของพันธุกรรมพืชที่มันมาจากภูมิปัญญาอย่างนี้นะคะกฎหมายฉบับใหม่นะคะยังอยู่ในระหว่างการฟังความคิดเห็นนะคะเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมานี้เองค่ะกรมวิชาการเกษตรเขาก็ออกมาแถลงคุณผู้ฟังบอกว่าร่างกฎหมายพรบเขาเรียกว่าพรบคุ้มครองพืชพันธุ์พ.ศ. 2542ฉบับแก้ไขฉบับแก้ไขนะคุณผู้ฟังยังอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นและกระทรวงก็ยืนยันว่าร่างดังกล่าวเปิดทางให้เกษตรกรรายย่อยเก็บเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสำคัญเช่นข้าวข้าวโพดและถั่วบางชนิดไว้ปลูกต่อในแปลงตนเองได้ตามที่เงื่อนไขกำหนดเอาไว้ปลูกต่อนะคุณผู้ฟังแต่ไม่รู้จะขายได้ไหมก็ยังไม่จบยังคุยกันไม่จบเราไปปลูกไว้ต่อเองได้แต่ขายให้ข้างบ้านไม่ได้อย่างนี้ก็แย่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะดูดีๆจับตาดูดีก็แล้วกันค่ะ เราต้องแยกคำว่ากฎหมายที่ใช้อยู่กับร่างกฎหมายให้ออกนะคุณผู้ฟังพ.ร.บ.ตัวเดิมเราก็ใช้อยู่ปี42นะนาทีนี้เขากำลังทำฉบับแก้ไขพ.ร.บ.ปี42เนี่ยนาทีนี้นะคะเขากำลังทำกันอยู่กำลังเป็นร่างกฎหมายอยู่นะคะแล้วก็ต้องไปแยกออกจากข้อความในการไปเจรจากับยูโฟก1991ที่จะเกิดขึ้นด้วยมีโอกาสดิฉันเห็นมันเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ที่จะต้องทำความเข้าใจและพิทักษ์สิทธิ์เอาไว้นะคะทำไมเราถึงเข้าไปอยู่ในกฎกติกาเงื่อนไขที่จะต้องไปเจรจากับยูโฟบ1991ด้วยมันก็เกิดขึ้นจากประเด็น FTA ไทย EU อะค่ะคุณผู้ฟังเนาะเงื่อนไขเรื่องยูโฟบ1991เนี่ยมันอยู่ภายใต้การปฏิบัติงานของFTA ไทย EU อะการค้าระหว่างประเทศภูมิระดับภูมิภาคเลยกับยุโรปอะ EU คือยุโรปนะคุณผู้ฟังของไทยกับสหภาพยุโรปเนี่ยนะคะหรือเราเรียกภาษาชาวบ้านเราว่าความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปการค้าเสรีนะคุณผู้ฟังใครใครค้าค้าใครใครขายขายแต่ต้องมีกติกามาควบคุมนะคะถ้าเราเรียนรู้ไม่เท่าทันนะคะดิฉันคิดว่าเขาจะควบคุมเรามากกว่าที่จะไปสร้างกฎกติกาควบคุมร่วมกันซะมากกว่านะคะจึงต้องเรียนรู้ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงหรือเรียนรู้ให้เท่าทันสิ่งที่จะเป็นผลกระทบนะคะต้องศึกษาให้รอบด้านเลยทีเดียวในการที่จะมามีผลกับประเทศไทยเรานะคะเอาว่าณวันที่21กันยายนผ่านมาไม่กี่วันนี้เองนะคุณผู้ฟัง21กันยา2569เนี่ยรัฐบาลเขาชี้แจงว่าการเจรจา FTA ไทย EU ยังไม่ยุติและข้อเสนอเกี่ยวกับยูโพบ1991ยังเป็นเรื่องที่อยู่ในการเจรจาไม่ใช่ข้อตกลงที่ประเทศไทยยอมรับแล้วไทยยังไม่ยอมรับนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตื่นตูมไปติดตามกระแสข่าวสารเหล่านี้ให้ดีๆค่ะเรายังไม่ได้เข้าร่วมเลยแต่สื่อโซเชียลคุณผู้ฟังอย่างที่บอกค่ะเขาแบบมันลงข้อมูลไปบางครั้งมันทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อตายแล้วประเทศไทยเราเข้าร่วมยูโพบแล้วหรอนะคะยูโพบเนี่ยเราเข้าร่วมไปแล้วหรอเราเสียเปรียบเขาแล้วนะเราจะเอาข้าวไปขายให้เพื่อนบ้านไม่ได้แล้วนะเมล็ดพันธุ์ข้าวของเราอะไรอย่างเงี้ยนะเกิดข้อกรณีโอ้ยิ่งถ้าเราไม่ทำความเข้าใจเนี่ยมันก็จะแตกตื่นกันไปใหญ่คุณผู้ฟังนะคะฉันหวังว่าวันนี้แม้จะมีเวลาแค่1ชั่วโมงมาเล่าสู่ฟังให้มันเป็นเรื่องราวคุณผู้ฟังติดตามข่าวสารให้ดีๆเรียนรู้ท่าทันการเปลี่ยนแปลงข้อนี้ให้ดีๆเพราะนี่คือมันเป็นอนาคตด้วยนะคะว่าจะออกมาอย่างไรคราวนี้หลายท่านวิตกกังวลว่าเอ๊ะแล้วคนในรัฐบาลของเราที่ไปเจรจาเนี่ยเขาจะไม่ถูกซื้อตัวหรอบรรดาผู้ที่ต้องการครอบครองเป็นมหาอำนาจเรื่องราวของพันธุกรรมพืชทั้งหมดเนี่ยเขาอาจจะยืมมือกฎกติกาของยูโพบ1991เนี่ยมาบีบบังคับประเทศด้อยๆอ่อนๆอย่างเราเนี่ยให้ยินยอมพร้อมใจแล้วเราก็จะเสียเปรียบเขาน
1: ักการเมืองของเราเนี่ยจะไม่ถูกซื้อตัวไปหรออะไรประมาณอย่างนี้โอ้เกิดข้อวิตกกังวลมากมาย
0: มันเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องมีสามัญสำนึกพอสมควรเลยทีเดียวคุณผู้ฟังพอเรื่องราวเหล่านี้เรื่องราวของอนาคตนะมันเป็นเรื่องราวของอาหารและยามันเป็นอนาคตเมล็ดพันธุ์ไทยเลยแล้วเราจะต้องรู้ตัวว่าเรามีจุดแข็งของเราคือเรามีความหลากหลายเรามีพันธุกรรมพืชเยอะมากๆค่ะที่หลายๆประเทศโดยเฉพาะประเทศทางยุโรปอเมริกาเขาปลูกไม่ได้อย่างเราอ่ะอุณหภูมิไม่ได้แผ่นดินไม่ได้อย่างไม่มีความหลากหลายอย่างของเราอ่ะเขาก็จ้องเราตาเป็นมันอ่ะอะไรใดๆที่เขาทำได้สร้างหนังสือเอกสารกระดาษสักแผ่นมาควบคุมบริหารจัดการเราเนี่ยเราจะต้องมีจุดยืนของเราพอสมควรเลยทีเดียวค่ะยึดโยงใดๆก็แล้วแต่จะต้องยึดโยงเอาความมั่นคงทางด้านอาหารในฐานะที่พระแม่ธรณีไทยของเราเนี่ยสร้างแผ่นดินที่มีความมั่นคงให้เราขนาดนี้ใดๆค่ะผลประโยชน์บนหลังของเรา
1: หรือบนแผ่นดินมาตุภูมิของเราเนี่ยเราจะยอมไหม

คือสิ่งที่กำลังจะบอกว่าเราจะต้องเรียนรู้คุณผู้ฟังนะคะและจะต้องมีข้อเสนอที่ดีพอสมควรที่สุดท้ายเราจะต้องพิทักษ์รักษากำลังหลักสำคัญกำลังจิตกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรของเราให้มากที่สุดค่ะโดยไม่ต้องไปกังวลว่าเราจะทำผิดแล้วเขาจะมองหน้าเขาจะไม่ค้าไม่ขายกับเรานะคุณผู้ฟังเนาะเรื่องค้าเรื่องขายเนี่ยถ้าเราสร้างความพออยู่พอกินให้คนส่วนใหญ่ของประเทศเราได้อยู่แล้วนะคะเรื่องค้าเรื่องขายเป็นเรื่องในอนาคตที่จะตามมาถ้าเราเพียงพอในประเทศของเราแล้วเรามีความมั่นคงสำหรับทุกๆคนทุกๆครัวเรือนในประเทศไทยของเราได้แล้วจึงค่อยสร้างที่เรียกว่าเจริญก้าวหน้าทำการค้าการขายเป็นขั้นเป็นตอนไปมันเป็นเรื่องของอนาคตอย่าไปทิ้งปัญหาไว้ว่าตายแล้วต่อไปถ้าเราเก็บเมล็ดพันธุ์ไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นชาวนาคนนึงเก็บข้าวเองไว้ต่อไปไม่ได้แล้วเพราะผิดกฎหมายถ้าคุณผู้ฟังได้ยินคำนี้เมื่อไหร่มันจะเกิดอะไรขึ้นจึงเป็นความวิตกกังวลในระดับประเทศและเป็นกระแสระดับประเทศเลยค่ะในนาทีนี้นะคะซึ่งสิ่งนี้ที่ฉันนำมาแล้วสู่คุณผู้ฟังว่าเรายังนะคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งกังวลมากไปเรายังไม่ได้ทำข้อตกลงกับยูโพป1991แต่อย่างใดในวันนี้เรายังถือพระราชบัญญัติอนุรักษ์พันธุกรรมพืชปี2542อยู่จึงใช้กฎหมายฉบับนี้อยู่ซึ่งเปิดโอกาสให้เรามีส่วนร่วมในการที่จะอนุรักษ์พิทักษ์ใช้เมล็ดพันธุ์ท้องถิ่นและพืชในป่าของเราได้อยู่ยังได้อยู่ค่ะแล้วก็เป็นความหวังว่าสิ่งที่ทุกคนเรียกร้องว่าผู้นำของเราจะไปเจรจาเนี่ยควรจะถือสิทธิ์คนส่วนใหญ่ของประเทศนะคะว่าจะต้องพิทักษ์สิทธิ์พิทักษ์เมล็ดพันธุ์พิทักษ์อู่ข้าวอู่น้ำของประเทศไทยเราเอาไว้ร่วมกันให้จงได้นั่นคือหนึ่งในเรื่องราวของความพยายามถือว่าเป็นพระราชปณิธานของพ่อหลวงร.9สืบสานรักษาต่อยอดถึงพ่อหลวงร.10เลยค่ะเรื่องของการสร้างความอยู่ดีกินดีพอเราย้อนไปถึงเรื่องราวความสร้างความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ให้ได้เสียก่อนเนี่ยมันคือเรื่องอยู่ดีกินดีเรื่องราวของการมีพืชพันธุ์ธัญญาหารที่อุดมสมบูรณ์ถ้าในอนาคตเราไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์เองได้เพราะผิดกฎหมายผิดระเบียบข้อบังคับของโลกจะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะเราจะยอมอย่างนั้นไหมนะคะพระราชปณิธานหรือองค์ความรู้ใดๆที่พ่อหลวงรอก้าพยายามจะบอกมาทั้งหมดมันเป็นความพยายามในการสร้างหลักการพึ่งพาตนเองให้ประชาชนให้ได้ถ้าเราพึ่งพาตนเองไม่ได้จะปลูกข้าวโพดทุกครั้งต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ทุกครั้งและรับประกันว่าเมล็ดพันธุ์ที่จะต้องซื้อทุกครั้งทุกรอบของการปลูกนั้นแพงมากกว่าเมล็ดพันธุ์ท้องถิ่น 3-5 เท่าเราจะเอาเงินไหนถ้าเราเก็บเมล็ดพันธุ์ปลูกไม่ได้ต่อไปนะคะนี่คือสิ่งที่มันอาจจะเป็นข้อกังวลของดิฉันมากอะว่าเราถ้าเราบางสิ่งบางอย่างเนี่ยถ้าเราไม่อาหารกาพอเราจะถูกเหยียบไม่ใช่แค่บนสันหลังอยู่บนหัวของเราเลยคุณผู้ฟังนะคะเรื่องราวเหล่านี้ที่ฉันนำมาฝากคุณผู้ฟังไม่ได้ต้องการสร้างความกังวลแต่นำมาเล่าสู่ฟังว่านี่เป็นสิ่งที่มหาอำนาจหรือทั่วโลกมีความต้องการจากประเทศเล็กๆที่มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์เราประเมินได้ว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่ผลิตพืชอาหารเลี้ยงคนทั้งโลกได้แต่ถ้าวันหนึ่งกระดุมเม็ดแรกเรื่องของเมล็ดพันธุ์พันธุกรรมพืชเหล่านั้นเราไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะขยายพันธุ์เองหรือเก็บไว้ใช้ได้เองปลูกเองพึ่งพาตนเองเรื่องราวของเมล็ดพันธุ์ซึ่งเป็นกระดุมเม็ดแรกไม่ได้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับอนาคตที่เราวาดหวังว่าประเทศไทยจะเป็นครัวของโลกจะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไป
มาร่วมกันพิทักษ์รักษาภูมิปัญญาของเราอนุรักษ์พันธุกรรมพืชปลูกอยู่ปลูกกินให้ได้เพียงพอเสียก่อนค่ะเรื่องค้าเรื่องขายนั้นเป็นสิ่งที่จะต่อยอดเรียกว่าเป็นขั้นของความเจริญก้าวหน้าเป็นขั้นเป็นตอนไปใดๆจะต้องวางพื้นฐานลงที่ความพอเพียงให้ได้เสียก่อนทำพื้นฐานให้พออยู่พอกินของคนส่วนใหญ่ให้ได้เสียก่อนการจะทำอย่างนั้นได้จะต้องพึ่งพาตนเองให้ได้โดยเฉพาะกระดุมเม็ดแรกเรื่องราวของเมล็ดพันธุ์ค่ะกับรายการสืบสานรักษาต่อยอดวันนี้คุณผู้ฟังในสัปดาห์หน้านะคะดิฉันจะมาถอดบทเรียนเรื่องราวของธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชที่คุณฟังสามารถจะทำสร้างได้เองจากสองมือเล็กๆและสวนเล็กๆหลังบ้านของคุณผู้ฟังนั่นแหละค่ะเพื่อไปสู่วิธีการพึ่งพาตนเองบนฐานของการสร้างเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อการพออยู่พอกินของเราและสังคมชุมชนของประเทศไทยเราค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการสืบสานรักษาต่อยอดสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านทุกคนสวัสดีค่ะ

0: ใหม่น้ำยังสูงรถเล็กสัญจรลำบากขอให้หลีกเลี่ยงด้านกองบังคับการตำรวจจราจรรายงานเช้านี้ถนนงามวงวานทั้งขาเข้าและขาออกช่วงตั้งแต่ห้างพันธิพลาซ่าถึงจะมองงามวงวานน้ำลดลงบ้างแล้วแต่ยังสูงอยู่พอประมาณส่วนบนสะพานข้ามแยกคงเพชรมีรถจอดและวันนี้ห้างสรรพสินค้าจะมองงามวงวานแจ้งเปิดให้บริการเวลา 12:00 น.จุดท่ามารักษาพันธ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุแม้ฝนตกลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังทุกจุดโดยเฉพาะชุมชนริมคลองคาดว่าใช้เวลา2วันการจราจรในถนนสายหลักจะกลับสู่ภาวะปกตินายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครเริ่มดีขึ้นและฝนตกลดลงซึ่งจะช่วยให้การระบายน้ำออกจากพื้นที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามพื้นที่ที่น่ากังวลที่สุดในขณะนี้คือชุมชนริมคลองและพื้นที่ฝั่งตะวันออกเช่นเคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่กว่า 30,000 คนและได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูงซึ่งได้มีการย้ายศูนย์อพยพไปยังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังพร้อมเร่งขนย้ายผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่น้ำท่วมสูงแล้วประมาณ 40-50 รายนอกจากนี้ยังเปิดสายด่วนรับแจ้งเหตุผู้ป่วยติดเตียงโทร1669ขอความช่วยเหลือเรื่องอาหารและเครื่องดื่มโทร1555หรือแจ้งผ่านทราฟฟี่ฟองดู
2: ถ้าสถานการณ์ฝนไม่มาเติมเนี่ยเราก็จะเร่งระบายน้ำออกเราก็จะเห็นว่าพื้นที่ที่อยู่ใกล้คลองบางจุดก็เริ่มดีขึ้นแต่การระบายน้ำออกเนี่ยไม่ได้สามารถทำได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าพอเราดึงน้ำในคลองออกน้ำที่อยู่บนด้านข้างก็จะไหลมาเติมตลอดเห็นว่าน้ำในคลองตอนนี้ยังไม่ได้ลดแต่ก็จะมีพื้นที่บางจุดที่เริ่มทยอยลงก็ต้องใช้เวลาอีกหลายวันเหมือนกันในการทยอยเอาน้ำออกสิ่งที่เป็นห่วงเนี่ยคือจะมีชุมชนที่น้ำเข้าไปท่วมโดยเฉพาะเขตด้านตะวันออกนะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นชุมชนล่มเกล้าซึ่งเมื่อวานนี้ท่วมหนักมากบางกะปิอ่อนนุชแถวรามคำแหงเนี่ยซึ่งผมว่าถ้าให้แห้งกริบเลยทุกในชุมชนด้วยว่าต้องสองอาทิตย์นะแต่ถนนเมนผมว่า2วัน3วันก็น่าจะดีขึ้น
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุเพิ่มเติมว่าแม้การสูบระบายน้ำออกจากคลองสายหลักจะทำได้ต่อเนื่องแต่ยังมีน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงไหลมาเติมตลอดเวลาคาดว่าในเส้นทางถนนสายหลักจะใช้เวลา 2-3 วันเพื่อกลับสู่ภาวะปกติส่วนในพื้นที่ชุมชนและซอยย่อยอาจต้องใช้เวลาทยอยระบายน้ำออกประมาณ2สัปดาห์นอกจากนี้เพื่อลดความหนาแน่นของการจราจรและการเดินทางกรุงเทพมหานครได้ประกาศให้โรงเรียนในสังกัดกทม.ปิดทำการเรียนการสอนในวันพรุ่งนี้และขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆพิจารณาให้พนักงาน Work From Home ในส่วนที่ไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชนกรมทางหลวงจัดรถรับส่งประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะใน6เส้นทางประกอบด้วยเส้นทางที่1อนุสาวรีย์อู่รังสิตให้บริการทั้งไปกลับเส้นทางที่2ยูเนียนมอลล์แฮปปี้แลนด์ให้บริการทั้งไปกลับตามรอบเวลาที่กำหนดเส้นทางที่3เดอะมอลล์งามวงวานเดอะวอล์กราชพฤกษ์ให้บริการทั้งไปกลับเส้นทางที่4มีนบุรีลาดกระบังให้บริการทั้งไปกลับเส้นทางที่5แฟชั่นไอแลนด์ซาฟารีเวิลด์ให้บริการทั้งไปกลับเส้นทางที่6สถานีรถไฟฟ้าลาดกระบังสถานีรถไฟฟ้ามีนบุรีให้บริการทั้งไปกลับสอบถามข้อมูลสภาพเส้นทางได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ตลอด24ชั่วโมงส่วนกรมเจ้าท่าออกประกาศเตือนเดินเรือให้ผู้บริการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาให้ระมัดระวังเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น
3: กรมเจ้าท่าออกประกาศเตือนผู้ควบคุมเรือกลลำน้ำเรือลากจูงและเรือลำเลียงบรรทุกสินค้าให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาหลังระดับน้ำปรับตัวสูงขึ้นและกระแสน้ำไหลเชี่ยวจึงเนื่องจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานพบว่ามีมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงกว่าปกติและกระแสน้ำไหลเชี่ยวอาจกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินเรือกรมเจ้าท่าจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการและผู้ควบคุมเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดการลากจูงเรือลำเลียงสินค้าต้องมีเรือดึงท้ายที่มีกำลังเครื่องจักรเหมาะสมพร้อมจับคนประจำเรือควบคุมตลอดเวลาระมัดระวังเป็นพิเศษขณะแล่นผ่านช่องลอดสะพานเนื่องจากระดับน้ำสูงและกระแสน้ำเชี่ยวควบคุมความเร็วเรือให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยและระมัดระวังประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ ตรวจสอบอุปกรณ์การเดินเรือการสื่อสารและอุปกรณ์ชูชีพให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ขอให้ผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยสูงสุดนพศรแก้วคำรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วและลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่บริเวณดอนเมืองและเขตบางเขนทันทีพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนจากนั้นช่วงบ่ายจะไปตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรี
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางกลับจากการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาถึงท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพมหานครแล้วพร้อมแถลงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ได้รับรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่จากฝนที่ตกหนักจำนวนมากในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาโดยได้มีการประสานงานผ่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างใกล้ชิดซึ่งสาเหตุน้ำท่วมขังโดยรวมเกิดจากปริมาณฝนตกหนักในพื้นที่ที่กินวงกว้างและตกหนักอย่างต่อเนื่องเกินกว่าอัตราการระบายน้ำของพื้นที่ขณะที่น้ำเหนือได้บริหารจัดการด้วยการระบายน้ำออกตามโครงข่ายของกรมชลประทานในลักษณะของก้างปลาเพื่อไม่ให้ก้อนน้ำไหลมาสมทบกับปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักในเขตกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังบริหารจัดการปริมาณน้ำไหลออกจากระบบเขื่อนโดยให้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใต้เขื่อนให้น้อยที่สุดสำหรับการบริหารจัดการในปริมณฑลและจังหวัดต่างๆที่ประสบภัยได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยประสานงานและแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีอำนาจในการตัดสินใจแก้ปัญหาในที่ประสบภัยอย่างเต็มที่เพื่อความรวดเร็วในการแก้ปัญหานอกจากนี้ยังได้มีการเพิ่มวงเงินให้กับแต่ละจังหวัดในกรณีที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยฉุกเฉินเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถอนุมัติงบประมาณในการบริหารจัดการกับปัญหาใน

0: หาในพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มที่และเพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาผมได้รับแจ้งจากท่านรองนายกเอกนิตินิติธรรมภาสซึ่งรับผิดชอบดูแลพื้นที่สถานการณ์ภัยพิบัติในภาคกลางตลอดจนท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยนะครับท่านก็ได้ดำเนินการเพิ่มวงเงินให้กับจังหวัดแต่ละจังหวัดในกรณีที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยฉุกเฉินซึ่งจะทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถอนุมัติงบประมาณในการบริหารจัดการกับปัญหาในพื้นที่ได้ทันที
1: ขณะที่การแก้ปัญหาในระยะยาวจะได้เร่งรัดโครงการระบายน้ำเส้นทางชายนาฏป่าสักเพื่อออกสู่อ่าวไทยซึ่งจากการศึกษาพบว่ามีความคุ้มค่าและช่วยให้การระบายน้ำจากตอนบนของประเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยจะได้นำเสนอให้ครม.เห็นชอบโครงการในวันอังคารนี้ทันทีซึ่งสำนักงบประมาณได้จัดเตรียมงบประมาณไว้เรียบร้อยแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะได้ลงพื้นที่สำรวจชุมชนร่วมพัฒนาริมคลองเปรมประชากรตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยางชีพณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์แขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานครก่อนที่จะเดินทางไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรีนันทิกาจิตปาโลรายงาน
2: ส่วนที่จังหวัดปทุมธานีเจ้าหน้าที่นำเครื่องจักรกลสาธารณภัยและรถสูบน้ำกู้ภัยเคลื่อนที่เข้าช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขังจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ปทุมธานีระดมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าติดตั้งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพิ่มเติมอีก2จุดโดยนำรถสูบน้ำกู้ภัยเคลื่อนที่สมรรถนะสูงแบบโมบายยูนิตพร้อมอุปกรณ์สำหรับพื้นที่แคบและพื้นที่มีอุปสรรคจำนวน1คันเข้าติดตั้งในพื้นที่ทรบปากคลองระบายน้ำที่5คลอง5ฝั่งคลองระพีพัฒน์ตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงและอีก1จุดที่ชุมชนบริเวณคลองระพีพัฒน์หมู่14บ้านคลอง6ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงปทุมธานีซึ่งจะติดตั้งไว้จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกตินอกจากนี้มีการวางกำลังชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตและจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมสนับสนุนทันทีที่ได้รับการร้องขอเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วจังหวัดอ่างทองเร่งเสริมแนวคันดินด้านข้างวัดถนนไม่ให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าท่วมพื้นที่ด้านใน
3: นายมนตรีโตศิลปกิจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนำรถแบ็คโฮเร่งขุดรอยรั่วของน้ำด้านข้างท่อระบายน้ำของแนวคันดินป้องกันน้ำด้านข้างวัดถนนหมู่1ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกเพื่อไม่ให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลย้อนเข้าท่วมด้านในทั้งหมดเบื้องต้นใช้เสาเข็มปักและอัดด้วยกระสอบทรายอีกชั้นรวมถึงจะนำดินจากพื้นที่ใกล้เคียงมาช่วยเสริมด้านบนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงกล่าวด้วยว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ทำการปิดท่อระบายน้ำเสร็จสิ้นแต่เนื่องจากเมื่อคืนมีฝนพรำตลอดทำให้น้ำกัดเซาะด้านข้างแต่ยังสามารถอุดได้อยู่ทั้งนี้ขอให้ประชาชนเฝ้าฟังการแจ้งเตือนระดับน้ำและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงโดยใช้เกณฑ์ระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นมาตรฐานไว้ก่อนขณะที่ชุมชนหมู่1ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาถูกน้ำท่วมตั้งแต่วันก่อนขณะนี้มีชาวบ้านขนย้ายสิ่งของขึ้นมาอยู่ริมถนนสายวัดจุฬาวัดท่าอำเภอป่าโมกและมีการตั้งเต็นท์ไว้สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านในการเป็นที่อยู่อาศัยหรือจอดรถซึ่งทางอบต.ผงเพงขอความร่วมมือผู้ที่จะสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวให้ระมัดระวังอันตรายกับผู้ที่ขึ้นมาอาศัยอยู่ริมถนนเพราะเหลือการจราจรเพียงฝั่งเดียวอีกฝั่งใช้สำหรับเป็นพื้นที่ให้ประชาชนพักอาศัยที่ดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
2: เช่นเดียวกับปภ.สุพรรณบุรีบูรณาการทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังฝนตกต่อเนื่องน้ำเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนในพื้นที่6อำเภอกว่า 6,000 ครัวเรือนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องและการระบายน้ำจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำส่งผลกระทบรวม6อำเภอ33ตำบล196หมู่บ้าน 6,580 ครัวเรือนโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคืออำเภอ2พี่น้องและอำเภอบางปลาม้ารองลงมาคืออำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอศรีประจันต์อำเภอดอนเจดีรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและอำเภอสามชุก5ครัวเรือนซึ่งขณะนี้หลายหน่วยงานได้บูรณาการกำลังเร่งช่วยเหลือประชาชน

0: อย่างเต็มกำลังทั้งสนับสนุนกระสอบทรายกว่า 131,000 ใบพร้อมเครื่องสูบน้ำขนาด 8-12 นิ้วเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 12-14 นิ้วรวม 17 เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่วิกฤตจะส่งเรือพายและเรือไฟเบอร์รวม 484 ลำเข้าช่วยเหลือการเดินทางของประชาชนพร้อมสนับสนุนกระสอบทรายหินคลุกน้ำมันเชื้อเพลิงไม้กระดานสำหรับสร้างสะพานทางเดินห้องสุขาเคลื่อนที่และอุปกรณ์ดำรงชีพเบื้องต้นขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานมีร้อยละ88ของความจุอ่างโครงการชลประทานเพชรบุรีเริ่มปรับการระบายน้ำเพิ่มเพื่อไม่ให้กระทบพื้นที่ท้ายน้ำ
1: นายสมสวัสดิ์ฉายสินสอนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีกล่าวว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำ 88% ของความจุอ่างหน่วยงานชลประทานมีการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ล้นตลิ่งตามคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาฝนจะตกพื้นที่เพชรบุรีอีก 1-2 วันระหว่างวันที่29กันยายนนี้หลังจากนั้นปริมาณฝนจะเริ่มลดลงและทิ้งจะทำให้จังหวัดเพชรบุรีไม่ได้รับผลกระทบมากนักส่งผลให้ปีหน้ามีปริมาณน้ำเพียงพอในการอุปโภคบริโภคการเกษตรการรักษาระบบนิเวศการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและหัวหินสำหรับปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยผักมีปริมาณน้ำ 40% ของความจุอ่างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันมีปริมาณน้ำ 20% ของความจุอ่างภาพรวมปริมาณฝนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยทางจังหวัดจะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำหลากต่อไป
2: โดยภาพรวมเนี่ยในปริมาณฝนยังตกน้อยนะครับเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของจังหวัดนะครับนะปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน 88% ของความจุนะครับหน่วยงานชลประทานบริหารจัดการอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ด้านท้ายน้ำส่วนปริมาณน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีนะครับซึ่งอยู่ด้านท้ายแก่งกระจานขณะนี้ระดับน้ำปริมาณน้ำเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับจะไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนตกหนักมากนักนะครับ
1: ทั้งนี้การปรับแผนระบายน้ำในครั้งนี้พื้นที่ริมแม่น้ำเพชรบุรีตั้งแต่เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีลงไปจนถึงปลายแม่น้ำในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรีและอำเภอบ้านแหลมอาจประสบปัญหาน้ำไหลเข้าท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งขอให้ประชาชนรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดณภัสวรรณ มีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
0: ล่าสุดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพิจารณาแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงทุกลุ่มน้ำอย่างรอบด้าน
3: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าสทช.พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงได้พิจารณาแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงเป็นรายลุ่มน้ำอย่างรอบด้านได้แก่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกลุ่มน้ำบางปะกงลุ่มน้ำป่าสักลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและเขื่อนขนาดใหญ่โดยได้ปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาสถานการณ์ด้านท้ายน้ำขณะที่ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานีซีสองจังหวัดนครสวรรค์ปัจจุบันอยู่ที่1827ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงขออนุมัติกรอบการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ระดับน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะคุมการระบายจริงไม่เกิน 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะควบคุมระดับน้ำหน้าเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยปัจจุบันมีการรับน้ำออกฝั่งซ้ายและขวาอย่างเต็มศักยภาพรวม512ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและได้เริ่มผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำ5แห่งแล้วได้แก่ทุ่งป่าโมกทุ่งผักไห่ทุ่งบางบานทุ่งบางกุ้งและทุ่งเชียงรากภาพรวมปริมาณน้ำสะสมในทุ่งรับน้ำ187ล้านลูกบาศก์เมตรโดยต้องทยอยผันน้ำเข้าทุ่งอย่างเป็นระบบขณะที่ลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์คาดเขื่อนวชิราลงกรณ์จะมีน้ำไหลเข้าจำนวนมากโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะยังคงอัตราการระบายน้ำไว้ที่10ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเขื่อนแก่งกระจานกรมชลประทานจะคุมระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำไว้ให้อยู่ในเกณฑ์ประมาณร้อยละ 85-89 ของความจุเก็บกักและจะประเมินสถานการณ์ของเขื่อนวชิราลงกรณ์อีกครั้งวันพรุ่งนี้เพื่อพิจารณาปรับเพิ่มการระบายน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำในเขื่อนและสภาพอากาศในระยะถัดไปทั้งนี้สทช. ได้ประสานแจ้งเตือนไปยังจังหวัดและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับมือและเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบล่วงหน้าปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเร่งประสานเครือข่ายดูแลผู้ป่วยโรคไตช่วงน้ำท่วมยืนยันระบบฟอกไตและล้างไตยังให้บริการต่อเนื่องนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าการดูแลผู้ป่วยโรคไตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องซึ่งจำเป็นต้องเข้ารับบริการและมีเวชภัณฑ์ใช้อย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนยังเข้าถึงบริการได้อย่างปลอดภัยกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์ได้ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายได้แก่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.และกองทุนประกันสังคมซึ่งมีเครือข่ายครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยโรคไตจะทำสื่อคำแนะนำการปฏิบัติตัวในสถานการณ์น้ำท่วมประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อขอความช่วยเหลือและให้คำแนะนำการใช้สิทธิ์ข้ามหน่วยบริการแก่ผู้ป่วยด้านในแพทย์ณัฐพงษ์วงวิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีเตรียมความพร้อมรถฟอกไตเคลื่อนที่หากมีความจำเป็นต้องให้บริการผู้ป่วยสามารถเดินทางได้ทันทีสำหรับการขนส่งยาและเวชภัณฑ์รวมถึงการจัดส่งน้ำยาล้างไตทางช่องท้องถึงบ้านโดยองค์การเภสัชกรรมผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดยังสามารถบริหารจัดการให้ส่งได้ตามปกติขณะที่การเดินทางของผู้ป่วยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่นสามารถติดต่อสอบถามสายด่วนสปสช1330และสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยหมายเลขโทรศัพท์083833-3096กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคมีเพียงพอเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการสูงแล้วส่วนผู้ประกอบการอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าเพราะมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
5: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่รวมถึงในพื้นที่กรุงเทพมหานครรัฐบาลสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันจะต้องมีอย่างเพียงพอซึ่งจากการตรวจสอบของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พบว่าสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอและยังไม่พบปัจจัยที่จำเป็นต้องปรับขึ้นราคาโดยกรมการค้าภายในได้เร่งประสานผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อสำรวจสต็อกสินค้าในแต่ละสาขาเพิ่มรอบเติมสินค้าและเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการสูงหลังบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้การขนส่งและการเข้าถึงสาขาทำได้ช้ากว่าปกติส่วนร้านค้าผู้ประกอบการจะต้องไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าจะต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายทางนี้ย้ำเตือนให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพุทธศักราช2542อย่างเคร่งครัดโดยห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการห้ามกักตุนสินค้าหรือกระทำการใดที่ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหากตรวจพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีซึ่งความผิดในการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันควรมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาริชโยรายงาน
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพฉวยโอกาสลักทรัพย์ช่วงน้ำท่วม
6: พลตำรวจตรีจิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงตกหนักมากในหลายพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ทันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยประชาชนและกำชับให้ระมัดระวังมิจฉาชีพฉวยโอกาสก่อเหตุลักทรัพย์ในช่วงที่ประชาชนต้องอพยพออกจากบ้านพักสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนว่าการลักทรัพย์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยมีโทษตามประมวลกฎหมายอาญามีโทษจำคุก 1-5 ปีและปรับ 20,000 ถึง 100,000 บาทพร้อมกันนี้ได้แนะนำประชาชนที่ต้องอพยพไปพักอาศัยที่อื่นให้ปฏิบัติตามนี้ล็อกบ้านนำเอกสารสำคัญและทรัพย์สินมีค่าติดตัวส่วนสิ่งของที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ให้เก็บไว้ในที่มิดชิดและยกขึ้นที่สูงรวมถึงช่วยกันเฝ้าระวังบ้านเรือนในชุมชนหากพบบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยให้รีบแจ้งตำรวจประชาชนสามารถแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายได้ที่สายด่วน191หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ส่วนเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณภัยแจ้งปภ1784หรือ1669ได้ตลอด24ชั่วโมงดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: กรมการขนส่งทางบกแนะนำเจ้าของรถที่ป้ายทะเบียนรถหลุดหายจากสถานการณ์น้ำท่วมสามารถติดต่อขอรับใหม่ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวว่าหากขับรถในพื้นที่น้ำท่วมและประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถหลุดหายสามารถติดต่อขอรับใหม่ได้ณสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศหรือต้องใช้หลักฐานได้แก่ใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถกรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการที่มีอำนาจลงนามในกรณีที่เจ้าของรถไม่สามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการได้และต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถและผู้รับมอบอำนาจมาแสดงด้วยส่วนในกรณีรถที่ติดไฟแนนซ์สามารถติดต่อไฟแนนซ์เพื่อให้ดำเนินการแทนหรือหากต้องการดำเนินการด้วยตนเองต้องใช้ใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงและบัตรประจำตัวประชาชนผู้เช่าซื้อหนังสือรับรองจากบริษัทไฟแนนซ์หนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจสำหรับการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายละ100บาทค่าคำขอ5บาททางนี้กรมการขนส่งทางบกแนะนำให้เจ้าของรถตรวจสอบการยึดติดแผ่นป้ายทะเบียนรถทั้งด้านหน้าและท้ายรถให้มีความมั่นคงแน่นหนาเพื่อป้องกันกระดุดหล่นระหว่างการขับรถหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบกโทร1584ตลอด24ชั่วโมงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระดมกำลังเจ้าหน้าที่ค้นหาและจับจระเข้4ตัวหลุดในจังหวัดสระแก้วหลังเกิดน้ำท่วมในพื้นที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีจระเข้4ตัวหลุดออกจากพื้นที่ในจังหวัดสระแก้วว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้เร่งติดตามและควบคุมจระเข้ทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่เบื้องต้นมีรายงานพบจระเข้4ตัวความยาวประมาณ2เมตรบริเวณโกลเด้นเพลสนาวาฟาร์มหมู่ที่6ตำบลเขาชะกันอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วขณะนี้พื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้ประชาชนบางส่วนต้องหลบหนีขึ้นต้นไม้เพื่อความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ได้เร่งเข้าตรวจสอบและเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ลงพื้นที่ทันทีเพื่อเร่งติดตามควบคุมและจับจระเข้ซึ่งให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนอีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศ นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านยืนยันว่าการเจรจาเป็นทางเดียวที่จะยุติความขัดแย้งกับสหรัฐและอิสราเอลแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาได้ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านในการเปิดช่องแคบฮอร์มุสและพักการสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านยังไม่ได้รับคำตอบอย่างเป็นทางการจากสหรัฐโดยผ่านกาตาร์เป็นผู้ไกล่เกลี่ยในการเจรจาของทั้งสองฝ่ายพร้อมย้ำว่าการเปิดช่องแคบฮอร์มุสต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของอิหร่านทั้งนี้อิหร่านยื่นข้อเสนอดังกล่าวให้สหรัฐโดยผ่านกาตาร์ระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐซึ่งหากสหรัฐยอมรับข้อเสนออิหร่านจะเปิดช่องแคบฮอร์มุสและพักการสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางภายใน7วันก่อนเจรจาประเด็นอื่นร่วมกันสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าจีนและสหรัฐทำข้อตกลงลดภาษีสินค้าระหว่างกันคิดเป็นมูลค่าสินค้าประเทศละ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเสร็จสิ้นการเยือนกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยสินค้าของสหรัฐที่จะได้รับการลดภาษีได้แก่สินค้าเกษตรไม้และเครื่องสำอางส่วนสินค้าของจีนได้แก่เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กของเล่นและของตกแต่งพร้อมกันนี้ทั้งสองประเทศยังตกลงจัดตั้งสภาการค้าหลังมีการขยายเวลาพักการตอบโต้ทางภาษีออกไปอีก2เดือนเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีเวลาเจรจาข้อตกลงการค้าที่ครอบคลุมมากขึ้นขณะเดียวกันจีนและสหรัฐยังตกลงหารือถึงประโยชน์และความเสี่ยงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยมีกำหนดการหารือรอบถัดไปในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมเปิดช่องทางประสานงานเมื่อเกิดเหตุที่เกี่ยวข้องจากการใช้ AI สำนักข่าว BBC รายงานว่าฐานแข็งบริเวณยอดเขาปุญจักจายาในภูมิภาคปาปัวของอินโดนีเซียซึ่งมีความสูงเกือบ 4,900 เมตรและมีหิมะปกคลุมยอดเขาตลอดปีอาจละลายหายไปทั้งหมดภายใน 1-2 ปีข้างหน้าโดยปัจจุบันเหลือพื้นที่ทานน้ำแข็งเพียงประมาณ100ไร่จากเดิมประมาณ 12,000 ไร่ในช่วง200ปีที่ผ่านมานางมารีซาบาก้านักนิเวศวิทยาจากสาธารณรัฐเช็กเปิดเผยว่าภาวะโลกร้อนซึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้อุณหภูมิบนภูเขาสูงขึ้นและทำให้มีฝนตกแทนหิมะมากขึ้นขณะที่ปรากฏการเอลนีโญอาจเร่งให้ธารน้ำแข็งละลายเร็วขึ้นทันีการละลายของธารน้ำแข็งบริเวณยอดเขาดังกล่าวสะท้อนถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างชัดเจนและยังทำให้หลักฐานที่ใช้ศึกษาสภาพภูมิอากาศในอดีตสูญหายไปด้วยนายไมเคิลโอโนจาโฆษกกองทัพไนจีเรียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของไนจีเรียสามารถช่วยเหลือเหยื่อถูกลักพาตัวได้กว่า60รายระหว่างปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายและอาชญากรรมทั่วประเทศตั้งแต่วันที่18ถึง24กันยายนที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่เข้าสกัดกลุ่มผู้ต้องสงสัยก่อการร้ายขณะเคลื่อนย้ายเหยื่อถูกลักพาตัวใกล้เมืองบาซามารัฐเคบีทางตะวันตกเฉียงเหนือของไนจีเรียทำให้ผู้ต้องสงสัยทิ้งตัวประกันไว้และเหยื่อสามารถหลบหนีออกมาได้นอกจากนี้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่ให้ข้อมูลและสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายรวมถึงตรวจพบน้ำมันดิบที่คาดว่าถูกขโมยปริมาณกว่า 182,000 ลิตรในรัฐริเวอร์สทางตอนใต้ของไนจีเรียพร้อมบอกกับเก็บน้ำมันและท่อที่คาดว่าใช้ลักลอบขนส่งน้ำมันขณะที่กองทัพไนจีเรียยืนยันว่าจะเดินหน้าปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายและดูแลความปลอดภัยของประชาชนต่อไปต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศขออภัยครับต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่ง400เมตรชายรอบชิงชนะเลิศจอร์จชัวโรเบิร์ตแอตคินสันทำผลงานยอดเยี่ยมแซงเข้าเส้นชัยช่วง10เมตรสุดท้ายด้วยเวลา 44.90 วินาทีสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมจากประเภทนี้ได้สำเร็จ ส่วนเหรียญเงินเป็นของสุไลมานอับอุลรามานจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตที่ทำเวลาไป 44.99 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของยูกิโจเซฟนากาจิมะจากญี่ปุ่นทำเวลาไป 45.22 วินาทีขณะที่การแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่ง200เมตรชายรอบรองชนะเลิศบิลภูริพลบุญสอนวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกในฮีทที่3ด้วยเวลา 20.10 วินาทีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศด้วยการสร้างสถิติใหม่ในเอเชียนเกมเตรียมลุ้นเหรียญทองในวันนี้ส่วนประเภทวิ่ง200เมตรหญิงเบลจิรพัฒน์ขานอ่อนตาเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ของฮีทที่1ด้วยสถิติ 23.58 วินาทีผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จด้านกีฬายกน้ำหนักรุ่น75กิโลกรัมชายเวฟวีรพลวิชุมาโชว์ความแข็งแกร่งยกท่าสแนด160กิโลกรัมและคลีนแอนด์เจิร์ก205กิโลกรัมทำน้ำหนักรวมอยู่ที่365กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จโดยเป็นเหรียญที่4ของทัพยกเหล็กไทยส่วนกีฬาอีสปอร์ตเกมปุยโยปุยโยแชมเปี้ยนรอบก่อนรองชนะเลิศธนารักษ์วงกิติคุณเอาชนะคาวโอเว่นกอนซันโวจากฟิลิปปินส์ไป5-2ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับคุริฮากะยูกินักกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่นผลปรากฏว่าธนารักษ์สู้เต็มที่ก่อนจะพ่ายไป1-10คว้าเหรียญทองแดงมาครองการแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทหญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศหญิงสุธาสินีเสวตบุตรจับคู่กับทิพย์อรวรรณภารนังเค้นฟอร์มเก่งพลิกสถานการณ์เอาชนะชินยูบินและจูชอนฮีคู่มือเก่าจากเกาหลีใต้ไป3-2เกม11-8 9-11 7-11 11-4 และ12-10ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศพร้อมการันตีเหรียญทองแดงประวัติศาสตร์นับเป็นเหรียญรางวัลแรกในรอบ68ปีของทัพปิงปองไทยของประเภทหญิงคู่ในเอเชียนเกมโดยสองสาวไทยจะลงสนามพบศึกหนักกับทีมชาติจีนในรอบรองชนะเลิศวันพรุ่งนี้เวลา 10:45 นาทีสำหรับการแข่งขันแบดมินตันในเอเชียนเกมประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์ตบชนะคิมจินฮยางจากเกาหลีเหนือ 2-0 เกม 21-14 และ 21-3 ก่อนจะลงสนามอีกครั้งและชนะเหยาเจียมินจากสิงคโปร์ไป 2-0 เกม 21-12 และ 21-16 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบศึกหนักกับอันเซยองมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้ส่วนมิวพรปวีช่อชูวงสู้เต็มที่ก่อนพ่ายให้กับหลินเซียงตี้จากไต้หวันไป 2-0 เกม 14-21 และ 16-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ประเภทชายเดี่ยวรอบ2วิวกุลวุฒิวิทิสารฟอร์มเฉียบขาดชนะปุยปังฟองจากมาเก๊า 2-0 เกม 21-6 และ 21-10 จากนั้นในรอบ3กุลวุฒิก็สามารถเฉือนชนะเหงียนไห่ดังจากเวียดนาม 2-0 เกม21-16 และ 21-14 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายต่อไปขณะที่ชายคู่พีพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมภคพลธีระรัศกุลพ่ายลีโอโรลี่คานาโดกับดาเนียลมาตินจากอินโดนีเซีย 0-2 เกม 8-21 และ 22-24 ส่วนโอ๊ตเฉลิมพลเจริญกิจอมรกับทีมวรพลทองสง่าพ่ายคู่มืออันดับ3ของโลกจากจีนเหลียนเว่ยเกงกับหวังฉาน 0-2 เกม 15-21 และ 14-21 ประเภทหญิงคู่แพทหทัยทิพย์มิจาดกับกัจจังนปภากรตุงคาสถานพ่ายคู่มือ5ของโลกจากมาเลเซียเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูราลิธาราน 0-2 เกม 8-21 และ 12-21 ส่วนมูนานันทการเอี่ยมสะอาดกับเจนเชิญนิชาสุดใจประภารัตสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายยุงปุยแรมกับยุงงาติงจากฮ่องกงไปอย่างน่าเสียดาย 1-2 เกม 21-11 20-22 และ 19-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านการแข่งขันเอ็กซ์ตรีมประเภทจักรยาน BMX Freestyle รุ่งเรืองพามีนักปั่นเอ็กซ์ตรีมทีมชาติไทย ควงจักรยานคู่ใจโชว์ลีลาก่อนทำได้ 39.10 คะแนนจบอันดับ3ของฮีทผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปขณะที่สายทานเพชรนุ่มที่ลงแข่งขันในประเภทเดียวกันก็โชว์ลีลาผาดโผนเข้าตากรรมการก่อนทำได้ 51.90 คะแนนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเช่นกันส่วนการแข่งขันสเก็ตบอร์ดประเภทสตรีทหญิงรอบคัดเลือกวารีรยาสุกเกษมนักสเก็ตบอร์ดสาวน้อยของไทยทำผลงานจบอันดับที่7โดยทำคะแนนรวมได้ 110.07 คะแนนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปการแข่งขันฟุตบอลชายเอเชียนเกมรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยรองแชมป์กลุ่ม A ลงสนามพบกับจีนแชมป์กลุ่ม B ที่โตโยต้าสเตเดียมผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายจีน 0-3 ทำให้ไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้โดยโค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าทีมชาติไทยพยายามเตรียมทีมเพื่อเปิดเกมรุกก่อนแต่แผนไม่ประสบความสำเร็จจนมาเสียประตูในช่วงท้ายครึ่งแรกสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้นักเตะได้รับประสบการณ์มากมายจากการพบกับทีมคุณภาพสูงทั้งการพบญี่ปุ่นแชมป์เอเชียและจีนรองแชมป์เอเชียซึ่งจะช่วยให้ทุกคนกลับไปพัฒนาศักยภาพและทักษะต่างๆต่อไปในอนาคตทั้งนี้ฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะเดินทางกลับทันทีโดยจะถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิในวันนี้เวลา 21:30 น.ขณะที่การแข่งขันตะกร้อทีมเดี่ยวชายทีมชาติไทยประเดิมสนามนัดแรกพบฟิลิปปินส์ผลการแข่งขันปรากฏว่าธนพลซับเย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรและวุฒินันท์คำสนอจากทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีกว่าชนะฟิลิปปินส์ไป 2-0 เซต 15-11 และ 15-7 เตรียมลงแข่งขันนัดที่2พบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นต่อไปการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกที่ประเทศอินโดนีเซียทีมชาติไทยลงสนามพบกับปากีสถานผลการแข่งขันปรากฏว่าไทยชนะปากีสถาน 4-0 เก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จโปรแกรมนัดต่อไปฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะลงสนามรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2พบกับเวียดนามในวันที่29กันยายนนี้เวลา 19:30 น.ผานิชคาดนาครายงาน
8: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่าสาทพรสคำว่าสาทพรสหมายถึงพิธีทำบุญให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วเมื่อพุทธศักราช2437สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรณหิตสยามกุฎราชกุมารเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริให้มีการประชุมที่หน้าพระศพอย่างเต็มยศพระสงฆ์ราชาคณะสวดบทสวดซึ่งรวบรวมขึ้นใหม่ด้วยทำนองสรพัญญะพิธีนี้มีชื่อว่าพิธีมฤตกวัตซึ่งทำต่อกันมาอีก 2-3 ครั้งแล้วเลิกไปหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้มีการสวดคล้ายกับพิธีมฤตกวัตขึ้นอีกสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสจึงทรงคิดแบบขึ้นใหม่และเรียกว่าพิธีสาทพรส
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: ต
0: ่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่15บริเวณภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนออกไปปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาและอ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรและเวลา 19:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหนูรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150มูลนิธิพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
12: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทำไมจึงแพ้นมวัวท่านผู้ฟังคะนมเป็นอาหารจากธรรมชาติที่อุดมด้วยสารอาหารและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายอีกทั้งยังนำไปเป็นวัตถุดิบสำหรับแปรรูปเป็นอาหารอื่นๆได้อย่างหลากหลายแม้ว่านมวัวจะมีประโยชน์แต่สำหรับบางคนอาจเป็นอาหารที่อันตรายเพราะทำให้เกิดอาการแพ้คนกลุ่มนั้นจึงไม่สามารถดื่มนมและบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมได้อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นเมื่อดื่มนมวัวนั้นมีสาเหตุเป็น2กลุ่ม1การแพ้โปรตีนในน้ำนมวัวซึ่งเป็นอาการที่เกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายคนเราตอบสนองต่อโปรตีนในนมที่เราดื่มเข้าไปโดยกระบวนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันมนุษย์ที่แพ้โปรตีนในนมวัวนี้จะกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันทำงานจนร่างกายตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันนั้นแล้วแสดงอาการผิดปกติออกมา2ความผิดปกติที่เกิดจากน้ำตาลแลคโตสในนมประชากรโลกกว่า 70% มีปัญหาร่างกายผลิตเอนไซม์แลคโตสลดลงเมื่อดื่มนมร่างกายจะมีกระบวนการจัดการน้ำตาลแลคโตสเริ่มตั้งแต่สร้างเอนไซม์สำหรับย่อยน้ำตาลแลคโตสขึ้นจากลำไส้เล็กเนื่องจากน้ำตาลแลคโตสเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่จึงต้องย่อยให้เหลือน้ำตาลกลูโคสและน้ำตาลกาแลคโตสซึ่งเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวแล้วจึงดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดเมื่อเอนไซม์สำหรับย่อยมีไม่เพียงพอจึงเกิดความผิดปกติขึ้น ลักษณะอาการของการแพ้นมวัวปกติแล้วอาการแพ้โปรตีนนมวัวจะเกิดขึ้นทันทีหลังจากดื่มนมและอาการแพ้ก็จะแสดงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องที่พบได้ทั่วไปคืออาการท้องเสียแต่ในกลุ่มคนที่แพ้บางคนไม่เพียงแต่เกิดอาการท้องไส้ปั่นป่วนเท่านั้นแต่ร่างกายยังแสดงอาการแพ้ในลักษณะอื่นอีกเช่นปากบวมรู้สึกแสบร้อนในช่องปากมีผื่นขึ้นในรายที่มีอาการแพ้อย่างรุนแรงเฉียบพลันอาจทำให้หลอดลมบวมจนปิดกั้นระบบทางเดินหายใจและนำไปสู่การเสียชีวิตได้ส่วนผู้แพ้ที่ร่างกายมีความผิดปกติกับน้ำตาลแลคโตสทำให้ไม่สามารถย่อยน้ำตาลแลคโตสเพื่อดูดซึมไปใช้ได้ในท้องจึงมีน้ำตาลแลคโตสเหลือจากการย่อยส่งผลให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้นำน้ำตาลแลคโตสที่เหลืออยู่ไปหมักเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเทนและอื่นๆที่ทำให้เกิดแรงดันในลำไส้แรงดันนี้จะกระตุ้นกล้ามเนื้อให้ส่วนท้องแน่นเกร็งและเกิดท้องเสียบางกรณียังมีสารที่เกิดขึ้นจากการหมักก่อให้เกิดการขับน้ำในลำไส้และความผิดปกติในการบีบตัวของลำไส้ซึ่งอาการจะเกิดขึ้นหลังจากกินอาหารที่มีน้ำตาลแลคโตสประมาณ 30-60 นาทีท่านผู้ฟังคะจะเห็นได้ว่าอาการแพ้นมของสองกลุ่มมีลักษณะที่คล้ายกันแต่ร่างกายผิดปกติต่างกันซึ่งมีผลต่อการวินิจฉัยเพื่อรักษาด้วยหากเกิดการวินิจฉัยสาเหตุที่ผิดพลาดก็จะทำให้การรักษาไม่ได้ผลได้เช่นกันค่ะจบบทความประจำวันเรื่องทำไมจึงแพ้นมวัวเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
13: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
14: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
13: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
14: หยุดอย่า กดอย่าโอน
15: ประชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

พุทธธรรมนำชีวิตจิตสดใสน้อมกายใจใส่เกล้าเฝ้ารักษาพร้อมปฏิบัติตามหลักธรรมพระสัมมาผู้เมตตาโลกสามยามอาดูลพุทธธรรมนำชีวิตจิตหายเศร้าหายมัวเมาหายรุ่มหลงพะวงวุ่นชำระล้างทั้งกายใจให้หายขุ่นชีพที่วุ่นได้สงบพบพุทธธรรมแสงสว่างภายนอกอาศัยแสงไฟแสงสว่างภายในอาศัยแสงธรรมก็ขอเจริญสุขเจริญธรรมท่านผู้ฟังทุกท่านรายการเสียงธรรมจากมหาจุฬาแคมป์สนกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยวันนี้วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยายน2569สำหรับนักข้าราชการที่เกษียณในปีนี้ก็ได้เวลาพักผ่อนถือว่าเราทำงานในองค์กรในหน่วยงานต่างๆมาเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควรได้เวลาเกษียณอายุได้พักผ่อนก็ถือว่าได้ทำหน้าที่ของตัวเองนะวันนี้ก็มากับบรรยากาศที่เย็นสบายนะท่านผู้ฟังสายฝนนะตั้งแต่เมื่อวานวันพระธรรมสวนะขึ้น15ค่ำเดือน10นะบุญสลักพัดบุญข้าวสากซึ่งวันนี้ก็จะได้เล่านะในเรื่องของบุญข้าวสากในช่วงที่2แล้วก็มีนิทานธรรมบทในช่วงนี้ก็ได้รับอิทธิพลจากพายุฝนต่างๆหลายๆที่ก็น้ำท่วมก็ให้กำลังใจนะธรรมชาติมันก็ป้องกันได้ยากนะเพราะว่าบางครั้งบางทีเราก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนั่นก็คือการยอมรับหรือทำใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันจะได้ไม่ทุกข์จนเกินไปแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชาชนภาคประชาชนก็ให้ความช่วยเหลือตามกำลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องนายทหารทั้งหลายอันนี้เห็นดูตามข่าวแล้วก็เห็นอกเห็นใจนะท่านผู้ฟังนะเพราะว่าหลายๆคนหลายๆท่านก็ไปช่วยคนอื่นนะตัวเองก็เป็นผู้ประสบภัยก็มีแต่ว่ามีกำลังใจที่เข้มแข็งแข็งแกร่งไม่ว่าจะมีปัญหามีอุปสรรคอะไรก็ฟันฝ่าไปได้ก็เลยว่ายอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็หาทางแก้ไขปัญหาต่างๆคนเราเนี่ยสำคัญที่สุดคือเราไม่ต้องไปโทษคนนั้นคนนี้บางครั้งบางทีการไปโทษคนมันก็แก้ไขปัญหาต่างๆไม่ได้แล้วก็มาช่วยกันช่วยกันสร้างช่วยกันทำในสิ่งที่มันถูกต้องดีงามท่านถึงบอกว่าคนนะที่จะประสบความสำเร็จนะคนความสำเร็จไม่ได้มีไว้สำหรับคนที่เดินเร็วเสมอไปแต่มีไว้สำหรับคนที่เดินไม่หยุดนะคนที่ประสบผลสำเร็จเนี่ยไม่ใช่คนเก่งแต่ประการใดแต่ว่าคนที่ประสบผลสำเร็จเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยทำไม่หยุดทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนะคนเก่งกับคนขยันถ้ามาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ยิ่งดีนะท่านผู้ฟังนะบางครั้งมีความเก่งอย่างเดียวไม่ได้มีความขยันหมั่นเพียรอะไรมันก็ยากที่จะประสบผลสำเร็จฉะนั้นท่านบอกว่าเส้นชัยเนี่ยไม่ได้วิ่งเข้ามาหาเราเราต่างหากต้องวิ่งเข้าหามันเหมือนนักกีฬาตอนนี้เอเชียนเกมนะเราเห็นนักกีฬาที่ไปแข่งลงแข่งขันกีฬาเราดูในการถ่ายทอดสดหรือว่าดูในทีวีก็ตามเนี่ยเราคิดว่าไม่น่าจะทัน
ดูตามหลังดูไม่น่าจะเข้าเส้นชัยได้เป็นที่หนึ่งแต่ว่ามันระเบิดจากภายในก็เรียกว่ากำลังใจแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็แล้วก็นะความคิดทัศนคติที่ไม่ยอมแพ้นะเสี้ยววินาทีก็สามารถที่จะชนะได้และที่สำคัญก็คนประมาทถ้าเราประมาทถ้าเราวิ่งนำหน้าเขาถ้าเราคิดว่าเราชนะแล้วชะล่าใจไม่เร่งฝีเท้าเราอาจจะเป็นผู้แพ้ได้แต่ผู้ชนะเขาบอกอาจจะมาจากข้างหลังไม่ใช่ว่าเขาเก่งแต่ประการใดความเก่งก็มีส่วนแต่ว่าสำคัญที่สุดก็คือใจสู้ความมุ่งมั่นความตั้งใจนั่นแหละและที่สำคัญที่สุดก็คือไม่ประมาทไม่ประมาทอย่างน้อยเราชนะเพียงแค่เสี้ยววินาทีนะก็ถือว่าชนะนะเส้นชัยเนี่ยเราต้องคว้ามันให้ได้ไม่มีใครประสบผลสำเร็จทันทีที่ทำทุกคนต้องมีกำไรและขาดทุนก่อนเสมอเหมือนพ่อค้าแม่ขายนะก่อนที่จะประสบผลสำเร็จก่อนที่จะได้กำไรหรือว่าบางคนกว่าที่จะค้าขายเก่งเนี่ยมันก็ต้องผ่านการขาดทุนมาบ้างแต่ว่าการขาดทุนเนี่ยมันทำให้ได้ประสบการณ์นะได้มุมมองว่าทำอย่างไรที่จะไม่ขาดทุนต่อไปจะได้มีกำไรอันนี้ก็เป็นการวางแผนดังชีวิตของเราก็เป็นการวางแผนวางแผนชีวิตในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันก็เป็นการวางแผนตั้งแต่เราตื่นนอนขึ้นมาแล้ววางแผนว่าวันนี้เราจะทำอะไรบ้างวันหยุดนะถ้าเป็นข้าราชการทั้งหลายก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์นี่ก็ถือว่าสำคัญเป็นวันพักผ่อนไปเที่ยวกับลูกกับหลานพาลูกพาหลานไปเที่ยวหรือว่าอยู่บ้านทำกิจกรรมต่างๆแต่ถ้าเป็นพ่อค้าแม่ขายพี่น้องประชาชนทั่วไปชาวไร่ชาวนาก็วันหยุดเราก็เหนื่อยวันไหนก็หยุดวันนั้นเราก็ไม่ได้บังคับตัวเองมากจนเกินไปแต่ว่าไม่ได้ตามใจตัวเองจนเกินไปเช่นเดียวกันฉะนั้นความสำเร็จความล้มเหลวมันจึงมาอยู่ที่เราโดยเฉพาะการที่เราเป็นนายของตัวเองก็ถามโยมหลายๆคนหลายท่านนะบางคนบางท่านก็ลาออกจากระบบจากข้าราชการบ้างจากหน่วยงานต่างๆบ้างลาจากอาชีพที่มั่นคงถือว่ามั่นคงนะท่านผู้ฟังเพราะว่าสิ้นเดือนก็ได้รับเงินเดือนแต่ว่ามาทำงานอิสระมาทำไร่ทำสวนนะทำเศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาถามโยมว่าโยมมีความมั่นใจอย่างไรจากเงินเดือน 2-3 หมื่นบางคนเงินเดือนเกือบแสนนะลาออกจากงานมาทำงานปลูกผักทำงานสวนปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้คนรอบข้างหลายๆคนก็โดยเฉพาะพ่อแม่นะสายหน้ายิ่งกว่าพัดลมซะอีกไม่อยากให้ลูกลาออกเพราะว่ารู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นชาวนาชาวไร่มาตลอดชีวิตเนี่ยมันเหนื่อยนะพูดง่ายๆแล้วเหนื่อยแต่ว่าคนรุ่นใหม่นะท่านผู้ฟังบางครั้งบางทีก็ความคิดทัศนคติบวกกับนะความตั้งใจบอกปีสองปีแรกเนี่ยมันยังลองผิดลองถูกเพราะว่าตัวเองไม่ค่อยถนัดหลายๆคนเป็นลูกชาวไร่ชาวนาแต่ว่าไม่ได้มีประสบการณ์แต่มาเนี่ยก็เป็นลูกชาวนานะพาเด็กนักเรียนเนี่ยทำนาอยู่บนเขาค้อในช่วงแรกเป็นการทำแปลงนาสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงเป็นลูกชาวนาแต่ว่าไม่รู้ขบวนการไม่รู้ขั้นตอนเราจะทำนาดำแล้วก็หว่านกล้าก่อนหว่านกล้าเนี่ย
ปกติแล้วเวลาเขาหว่านกล้าเขาก็ต้องหาแปลงแปลงนานะมันที่ไม่อยู่ในที่ลุ่มจนเกินไปเพราะว่าบางทีอยู่ในที่ลุ่มจนเกินไปในเวลาฝนตกน้ำขัง

กว่าก็ถอนได้แล้วบังเอิญข้าวที่เรามาใส่เนี่ยมันเป็นข้าวระยะสั้นท่านผู้ฟังข้าวเบาถ้าเป็นพูดเป็นภาษาทั่วไปข้าว3เดือน6เดือนเนี่ยข้าวเรามันเป็นข้าวเบา3เดือนมันออกรวงนะดำไปยังไม่กี่เดือนแล้วยังไม่ทันจะออกพรรษาข้าวออกรวงแล้วนะออกรวงในขณะที่นาคนอื่นนี่มันยังไม่ออกรวงเลยสิ่งที่ตามมาคืออะไรนกนกต้องมาคอยไล่นกจ้างคนมาไล่นกจึงเข้าใจว่าโอ้บางทีคนทำนาเนี่ยเขาก็จะมองคนรอบรอบข้างว่าปีนี้เราจะทำนาเนี่ยคนรอบข้างเรานาใกล้เคียงเราเนี่ยเขาหวานหรือยังเขาทำนายังไงถ้าเราทำอย่างที่ตมาว่ามาเนี่ยไม่ค่อยได้ผลผลิตนกกินไปหมดแต่ถ้ามันออกพร้อมกันนี่นกมันก็งงเหมือนกันแหละไม่รู้จะไปเลือกกินนาใครอ่ะออกพร้อมกันข้าวออกรวงพร้อมกันแต่ถ้าของเราออกก่อนเพื่อนเนี่ยโอ้นั่นแหละเป็นอาหารอโนชะหวานนกเลยอันนี้ก็เรียกว่าการวิเคราะห์บริบทรอบข้างไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามก็เลยว่าต้องมีองค์ความรู้นะองค์ความรู้ว่าเราจะใส่ข้าวแบบไหนข้าวเบาข้าวหนักถ้าข้าวหนักก็ห้าหกเดือนถึงจะเก็บเกี่ยวได้ถ้าข้าวเบาก็สองสามเดือนอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการวางแผนนะเป็นการวางแผนถึงแม้เราจะมีเคยเห็นคนอื่นแต่ว่าเราไม่มีประสบการณ์นะบางทียกเว้นว่าเราลงมือทำด้วยตนเองเนี่ยเราจะเข้าใจจะเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้จริงๆสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันก็ต้องผ่านนะผ่านการเรียนรู้นั่นแหละผ่านประสบมีประสบการณ์มีทักษะจึงเข้าใจว่าปีต่อมาคนข้างที่ของเราก็เริ่มทำนาเราก็ทำตามนี่แหละจึงเข้าใจว่าอ๋อเป็นอย่างนี้พอมันมีความรู้มีทักษะแล้วมันก็หาอาชีพต่างๆรายได้ต่างๆที่เกิดจากการที่เราทำนั่นแหละปลูกผักก็ผักปลอดสารพิษนะทุกวันนี้เนี่ยสุขภาพเนี่ยก็สำคัญนะในหลายที่เนี่ยไปดูงานหลายๆที่เห็นโยมที่ปลูกผักปลอดสารพิษเศรษฐกิจพอเพียงปลูกอย่างละนิดอย่างละหน่อยก็ไม่ได้เยอะแต่ว่าปลูกหลายอย่างปลูกหลากหลายเดือนหนึ่งก็ขายนะเป็นรายได้จากเงินเดือนประจำเดือนละ 2-3 หมื่นแต่มาขายในช่วงแรกอาจจะไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าถามว่าสิ่งที่ได้รับก็คือความสุขโดยเฉพาะความสุขที่อยู่ในบ้านไม่ได้ออกไปทำงานที่อื่นก็อยู่ในบริเวณรอบบ้านนั่นแหละเราไม่ต้องไปตื่นดึกลุกเช้านะบางคนเนี่ยถ้าไปทำงานในที่ทำงานไกลนะอย่างขับรถไปกลับบางทีเป็นร้อยกิโลนะเป็นร้อยกิโลแต่ถ้าเราอยู่ในบ้านก็เป็นลดค่าใช้จ่ายค่าน้ำมูกน้ำมันและที่สำคัญที่สุดก็คือได้กินอาหารที่มันสะอาดสดใหม่เสมออันนี้จะเป็นความชอบของแต่ละคนนะท่านผู้ฟังแล้วก็คนเราก็สามารถที่จะเลือกได้ไม่ว่าเราจะเลือกยังไงนะเมื่อเราเลือกแล้วเราก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของตัวเองอย่าไปเสียดายบางคนเลือกแล้วโอ้เราเลือกผิดนี่เราไม่น่าทำเลยนะมันก็กลายเป็นว่าจิตของเรามันก็อยู่กับความผิดพลาดความล้มเหลวเมื่อเราตัดสินใจทำอะไรแล้วเราก็ไม่ต้องไปคิดย้อนนะในอดีตอดีตมันผ่านมาแล้วเราก็อยู่ปัจจุบันนี่แหละวางแผนที่จะทำบางคนลาออกจากงานแล้วมาเจองานใหม่ที่ตนเองทำมันเหนื่อยมันลำบากก็นั่งปาดเหงื่อเช็ดน้ำตารู้สึกเสียใจแต่ว่าบางครั้งบางทีก็เรียกว่าความเสียใจเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเรามันมีแต่จะทำให้เรานี่กำลังใจมันหายไปต้องสร้างกำลังใจใหม่ก็เรื่องบอกว่า

ยากไม่ได้แปลว่าทำไม่ได้แต่มันแปลว่าเราต้องใช้ความพยายามเพิ่มขึ้นต่างหากเนี่ยความยากไม่ใช่ว่าเราทำไม่ได้นะเราทำได้แต่ว่าต้องพยายามเพิ่มมากขึ้นนะคนอื่นเนี่ยเขาทำเขาก็ต้องใช้ความพยายามนั่นแหละไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะพยายามหลักธรรมทางพุทธศาสนาเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความภาคเพียรพยายามนะวิริยะนะทุกขมัจเจติคนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรนี่สำคัญมากนะท่านผู้ฟังคนที่มีความเพียรพยายามเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่สองมือเรานี่แหละสองมือสองเท้าหนึ่งสมองของเรานี่แหละที่เรามันจะสร้างแต่บางอย่างมันมีขีดจำกัดเราก็ขอองค์ความรู้จากคนรอบข้างได้ทุกวันนี้ก็มีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่สนับสนุนในเรื่องขององค์ความรู้ไม่ว่าจะเป็นวิชาการทางการเกษตรอันนี้ก็สำคัญนะงั้นเราจะทำเกษตรเนี่ยเราก็ต้องมีองค์ความรู้บางคนจะปลูกผักก็ต้องดูตลาดว่าตลาดต้องการอะไรอันนี้ก็เรียกว่ามันมีองค์ความรู้ไม่ใช่ว่าเห็นคนอื่นร่ำรวยเห็นคนอื่นประสบผลสำเร็จนะเราก็ทำตามแต่ว่าเราไม่ได้มีองค์ความรู้เหมือนกันกับเขาเพราะเขาก็มีประสบการณ์ผ่านการล้มลุกคลุกคลานมาล้มเหลวมานี่แหละความสำเร็จมันมีเงื่อนไขว่าต้องพยายามให้มากพอในความสำเร็จมันมีเงื่อนไขนะไม่ใช่ว่าใครๆก็สำเร็จได้นะแต่คนที่จะสำเร็จได้เนี่ยมีเงื่อนไขว่าต้องมีความพยายามให้มากพอหรือมากพอที่จะทำได้ที่จะสู้ได้นะเหมือนนักกีฬาที่ได้ยกตัวอย่างไปนั่นแหละกว่าเขาจะประสบผลสำเร็จในเขาฝึกซ้อมเราไปดูเบื้องหลังเถอะเหมือนนักวิ่งก็เหมือนกันวิ่งแข่งขันกว่าที่จะเป็นนักกีฬานักวิ่งที่วิ่งเร็วที่สุดเนี่ยมันซ้อมนะซ้อมแล้วซ้อมอีกมันต้องมีการฝึกซ้อมคนจะประสบผลสำเร็จได้เนี่ยต้องผ่านความล้มเหลวผ่านความยากลำบากชีวิตของคนเราก็เหมือนกันท่านบอกเหมือนกันนะคนที่จะทำงานต่างๆหน่วยงานต่างๆนี่ก็ผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคเรียนหนังสือนะทุกวันนี้ก็แข่งขันกันนะเนื่องจากตำแหน่งที่เราที่ตำแหน่งงานเนี่ยมันมีน้อยคนมันมีเยอะเราจะเห็นได้ว่าเวลาเขาสอบแข่งขันไม่ว่าจะหน่วยงานใดก็ตามสมมติว่าเขาเอาแค่100คนเนี่ยคนมาสมัครเป็นพันเป็นหมื่นก็ลองนึกดูว่าเขาเอาแค่100คนเนี่ยคนมาสมัครเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายฉะนั้นก็เรียกว่าเราก็เตรียมความพร้อมโดยเฉพาะองค์ความรู้ไปอบรมเด็กนักเรียนหลายๆโรงเรียนเห็นความตั้งใจแล้วเด็กไม่น่าเชื่อนะท่านผู้ฟังเด็กระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเขาก็วางแผนชีวิตวางแผนอนาคตไปถามว่าลูกอยากเป็นอะไรเรียนจบม.3แล้วจะไปเรียนต่อที่ไหนเด็กเขาก็วางแผนว่าอยากจะเป็นวิศวกรอยากจะเป็นทหารตำรวจพยาบาลเป็นครูบาอาจารย์ก็เลยตามสายก็เรียนตามสายคนไหนอยากจะเป็นครูเนี่ยก็ราชภัฏทั้งหลายมหาลัยคณะศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์และทุกวันนี้ครูก็เปิดกว้างนะท่านผู้ฟังสาขาอื่นก็สามารถเป็นครูได้แล้วไปเรียนเอาใบประกอบวิชาชีพครูอันนี้ก็สำคัญเหมือนเป็นมีใบประกอบวิชาชีพนะก็สามารถที่จะไปสอบได้แต่ก่อนคนที่จะเป็นครูเนี่ยต้องจบครูโดยตรงนะแต่ถ้าวันนี้จบสาขาอื่นถ้าไปเรียนเอาใบประกอบวิชาชีพก็สามารถที่จะสอบครูได้เหมือนกันอันนี้เราก็จะเห็นได้ว่าการวางแผนอนาคตเนี่ยก็สำคัญเส้นทางที่เราจะเดินมันอาจจะมีขวากน้ำมีอุปสรรคบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนฝนตกนี่แหละตั้งแต่เขาข้อลงมาจะมา
นั่งรถลงมาเนี่ยฝนตกก็ไม่แรงเท่าไหร่แต่ว่าทัศนวิสัยในการมองเห็นในการขับรถขับขี่รถเนี่ยมันพูดง่ายๆก็คือเมฆหมอกสายฝนมองเห็นไม่ชัดแล้วก็ไม่ไกลระยะประมาณสัก10-20เมตรคนขับรถต้องระมัดระวังเป็นพิเศษฝนตกถนนลื่นต้องระมัดระวังเหมือนการเดินทางของเราก็ต้องระมัดระวังค่อยๆประคับประคองช่วงไหนที่ถนนมันดีเราก็วิ่งได้เต็มที่ตรงไหนที่มันเป็นเขาเป็นหุบเป็นเหวเราก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ดูซ้ายดูขวาฝนตกนี่มันจะมีหินกลิ้งลงมาไหมน้ำจะหลากไหมสรุปก็คือไม่ประมาทนั่นแหละก็เลยว่าสรุปลงคือไม่ประมาทพอเราไม่ประมาทแล้วเราก็ทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จอยู่รอดปลอดภัยเราไม่ประมาทฉะนั้นท่านบอกว่าความอดทนนี่จึงเป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จความอดทนเป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จคนที่มีความอดทนเนี่ยทนได้พูดง่ายๆทนได้แดดร้อนทนได้ฝนตกทนได้หนาวทนได้เหนื่อยทนได้เนี่ยคนที่ทนได้นี่แหละเขาเรียกว่าคนที่จะประสบผลสำเร็จแต่ถ้าทนไม่ได้เนี่ยยากที่จะประสบผลสำเร็จเราเห็นคนอื่นลำบากนะเราคิดว่าเราลำบากเราเห็นคนอื่นมันลำบากกว่าเราอีกแต่เขาก็อดทนก้มหน้าก้มตาทำงานได้ค่าแรงมาได้เงินมาก็มาซื้อข้าวปลาอาหารเลี้ยงดูตัวเองพ่อแม่ครอบครัวญาติพี่น้องเหลือก็ไม่เชิงว่าเหลือหรอกแต่ว่าแบ่งปันเอาไปทำบุญทำกุศลช่วยเหลือสังคมนี่เราเห็นน้ำท่วมนี่ชัดเจนมากเลยนะพี่น้องที่ยากลำบากหลายคนก็พอมีกำลังก็บริจาคข้าวสารอาหารแห้งบางคนไม่มีก็ทรัพย์สินเงินทองตัวเองนั่นแหละทำข้าวกล่องเอาไปแจกตามจุดต่างๆแม้แต่วัดวาอารามต่างๆนะพระก็วัดก็น้ำท่วมนะพระก็ช่วยกันยกของขึ้นที่สูงนี่แหละก็เรียกว่ามันก็เป็นเครื่องทดสอบแล้วเราก็มองเห็นอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือความสมัครสมานสามัคคีเนี่ยเมื่อเรามีปัญหาอย่างนี้เราก็เห็นความสมัครสมานสามัคคีของคนที่อยู่ในชุมชนเดียวกันอยู่ในที่เดียวกันลำบากด้วยกันแล้วก็ช่วยกันเหมือนของหนักนะเรายกคนเดียวไม่ได้แบกคนเดียวไม่ได้แต่มีสองคนสามคนมาช่วยกันยกมาช่วยกันแบกมันก็สามารถที่จะยกได้ไปได้แต่ถ้าเราทำคนเดียวทำได้ไหมทำไม่ได้เพราะว่ามันหนักมันเกินกำลังแต่ถ้ามีคนมาช่วยเราก็เช่นเดียวกันนะถ้าเราไปช่วยเขาบ้างเขาก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นไปได้อันนี้ก็เป็นกำลังใจนะท่านผู้ฟังเป็นกำลังใจให้แก่นะทุกท่านนะที่กำลังประสบความยากลำบากไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามในชีวิตนะก็ขอให้เราสร้างกำลังใจให้กับตัวเราเองคนอื่นไม่เห็นใจเราไม่เป็นไรต่อแต่ขอให้เราเห็นใจตัวเองนะคนอื่นไม่เห็นใจเราก็ไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้เราเนี่ยเห็นใจตัวเราเองแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือให้กำลังใจตัวเราเองอย่าไปคิดว่าเราไม่มีคุณค่าจริงๆเรามีคุณค่านะเรามองเห็นคุณค่าตัวเองอยู่แล้วนะถึงแม้คนอื่นนะเขาจะประสบผลสำเร็จร่ำรวยมีทรัพย์สินเงินทองเยอะแยะมากมายขนาดไหนก็ตามก็เป็นเรื่องของเขาแต่เรื่องของเราคือเราต้องดำเนินชีวิตดำรงชีวิตให้ได้และที่สำคัญที่สุดก็คือประกอบสัมมาอาชีพสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพในทางที่ชอบการเลี้ยงชีพในทางที่ชอบพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตัดว่าการดำรงชีวิตดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครไม่เราไม่ได้ไปลักไปขโมยใครไม่ได้ไปฉกชิงวิ่งราวใครแม้แต่เก็บขยะขายก็ยังถือว่าเป็นสัมมาอาชีวะเลย
บางคนก็เห็นนะข้างถนนเก็บขวดนะเห็นหลายๆคนนะเข็นรถไปนอกจากจะเก็บขยะจะเป็นเงินแล้วเนี่ยยังช่วยรักษาความสะอาดในสังคมด้วยอันนี้น่าสนับสนุนนะให้กำลังใจนะซึ่งกันและกันในช่วงนี้ก็พักเบรกฟังเพลงธรรมะสักเพลงก่อนท่านผู้ฟังแล้วค่อยมาพบกันในช่วงที่สองของรายการกับรายการเสียงธรรมจากมหาจุฬาเข้มสนโดยธรรมภาพนะพระครูอธิผู้ดำเนินรายการ

เพลงแสงธรรมนะกลางหุบเขาท่านผู้ฟังนะเป็นเพลงธรรมะที่หลวงพ่อสมานนะแต่งให้ก็ขอบคุณหลวงพ่อในแต่งเพลงแล้วก็อนุญาตให้นำมาออกอากาศในช่วงที่สองก็จะพูดในเรื่องของการเมื่อวานนี้เป็นวันพระธรรมสวนะวันเสาร์นะหลายวัดก็บุญข้าวสากหรือว่าสลักพัดนะบุญข้าวสากหรือว่าสลักพัดนี่ก็เป็นการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับปิยชนคนที่รักทั้งหลายที่ล้มหายตายจากไปล่วงลับดับขันไปท่านบอกว่าเมื่อย้ายบ้านขนทรัพย์ไปได้ครบพอย้ายพบทรัพย์สินก็บินหายมีแต่บาปและมีแต่บุญและบาปตามติดกายยังไม่สายหาธรรมมาค้ำใจเมื่อย้ายบ้านขนทรัพย์ไปได้ครบพอย้ายพบทรัพย์สินก็บินหายมีแต่บุญและบาปตามติดกาย

ยังไม่สายหาธรรมมาค้ำใจเนี่ยก็เรียกว่าเราทำบุญอุทิศไปให้กับญาติพี่น้องของเราบางคนนี่ก็เรียกว่าตอนมีชีวิตอยู่นี่ก็น่าสงสารยากลำบากไม่มีญาติพี่น้องไม่มีคนสนใจเหมือนอยู่คนเดียวแต่เพียงลำพังนะท่านผู้ฟังนะบางคนก็เรียกว่าไม่มีญาติพี่น้องแต่บางคนไม่ได้มีญาติพี่น้องก็จริงแต่ว่ามีญาติมิตรมีญาติธรรมเยอะก็ถือว่ามีกัลยาณมิตรคนที่มีน้ำจิตน้ำใจนี่ก็เลยว่าอันนี้สำคัญมากเวลาใครมีการมีงานที่ไหนก็เข้าไปช่วยไม่มีเงินก็ใช้กำลังของตัวเองใช้เลี้ยวแรงของตัวเองในการช่วยเหลือในการเกื้อกูลก็ถือว่าเป็นการสร้างมิตรภาพตอนมีชีวิตอยู่นี่เราก็สะสมบุญกุศลคุณงามความดีไว้พอล้มหายตายจากไปก็ลูกหลานลูกหลานก็ทำบุญอุทิศไปให้อีทังโนยตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงถึงแก่ญาติของข้าพเจ้าขอให้ญาติของข้าพเจ้ามีความสุขในเวลาเราจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กันในลักษณะก็เรียกว่าทำบุญแล้วก็อุทิศไปให้เมื่อเราล้มหายตายจากไปทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่เรายังมีอยู่ในโลกปัจจุบันมันก็ใช้ไม่ได้ละขนไปไม่ได้มีบ้านหลังใหญ่โตขนาดไหนก็ตามมีรถหลายคันมีทรัพย์สินเงินทองในธนาคารมากขนาดไหนก็ตามก็ไม่สามารถที่จะเอาไปได้แต่สิ่งที่จะตามไปก็คือบุญกุศลคุณงามความดีบุญกุศลคุณงามความดีเนี่ยก็ถึงว่าเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ภายในเราบุคคลผู้ฉลาดก็เปลี่ยนจากทรัพย์ภายนอกมาเป็นทรัพย์ภายในจากทรัพย์สินเงินทองที่เรามีอยู่เนี่ยก็มาเป็นทรัพย์ภายในบุญสลากพัดในข้าวสากก็เป็นการทำบุญอุทิศก็นึกถึงนิทานธรรมบทเรื่องหนึ่งในเรื่องเกี่ยวกับการบุญสลากพัดนี่แหละเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นนิทานธรรมบทนะเรื่องเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรนะหิเวเรนะเวรานิสัมมันตีทะกุตนังอเวเรนะจะสัมมันติเอสะธัมโมสัมมันตโนเป็นต้นว่าในการไหนทั่วผืนทั่วพิภพนี้เวรระงับด้วยการไม่จองเวรพระพุทธเจ้าพระองค์ประทับอยู่ณวัดพระเชตวันมหาวิหารทรงปารภหญิงหมันคนหนึ่งจึงตรัสพระธรรมเทศนาได้ยินว่าในเมืองสาวัตถีมีตระกูลของกุฎมพีกุฎมพีนี่ก็เรียกว่าคนมีทรัพย์แต่ยังไม่เท่าเศรษฐีเศรษฐีถือว่าเป็นคนมีทรัพย์มากเศรษฐีสมัยก่อนได้รับการแต่งตั้งจากพระราชาให้เป็นเศรษฐีกุฎมพีเนี่ยคนมีขุมทรัพย์หรือว่าเศรษฐีนั่นแหละแต่ว่ายังไม่ได้รวยมากเท่าไหร่มีเศรษฐีตระกูลหนึ่งนะหรือว่ากุฎุมพีตระกูลหนึ่งเมื่อบิดาตายไปแล้วก็เหลือแต่ลูกชายกับผู้เป็นภรรยาก็ทิ้งทรัพย์สินเงินทองไว้พอสมควร
ลูกชายเนี่ยเป็นคนกตัญญูเลี้ยงดูแม่เป็นอย่างดีหลังจากที่พ่อตายไปแล้วตัวเองก็เลี้ยงแม่ดูแลแม่อย่างดีทำกิจการงานทั้งหลายของตัวเองเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเรื่องของการทำไร่ทำนาผู้เป็นแม่เนี่ยเห็นลูกลำบากเห็นลูกลำบากก็เลยพูดกับลูกว่าลูกเอ้ยตอนนี้ลูกก็โตเป็นหนุ่มเนี่ยนะสมควรที่จะมีภรรยาได้แล้วมีเมียได้แล้วลูกชายก็บอกแม่พูดอะไรน่ะผมยังอยากดูแลแม่ต่อไปยังละแม่ผมยังไม่อยากจะแต่งงานไม่อยากจะมีเมียฝ่ายผู้เป็นแม่ก็เห็นลูกชายขยันหมั่นเพียรขยันขันแข็งเห็นเหนื่อยก็อยากจะหาคนมาอยู่เคียงข้างจะได้ร่วมสร้างชีวิตด้วยกันก็พูดบ่อยๆพูดจนลูกไม่รู้จะแก้ตัวยังไงล่ะก็เลยตามใจแม่ก็แล้วกันแม่ก็เลยเล็งสาวข้างบ้านไว้สาวข้างบ้านโอ้ดีขยันหมั่นเพียรนะทำอาหารก็เก่งงานบ้านงานเรือนก็เก่งในความสวยก็ไปวัดไปวาตอนสายๆได้ก็เลยทาบทามสู่ขอมาเป็นลูกสะใภ้แต่ว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นหมันแต่งงานไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีลูกได้อันนี้เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งนะท่านผู้ฟังแล้วคนแต่งงานแล้วไม่มีลูกเนี่ยก็ไม่มีทายาทสืบสกุลผู้เป็นแม่ก็เลยบอกลูกชายว่าลูกเอ้ยถ้าตระกูลเราไม่มีลูกไม่มีทายาทสืบสกุลเนี่ยตระกูลของเรามันก็สิ้นสุดลงนะแม่จะหาเมียให้อีกสักคนนะลูกฝ่ายลูกชายก็ไม่ได้ว่าอะไรก็แล้วแต่แม่แต่ว่าลูกสะใภ้เนี่ยได้ยินแม่ย่าคุยกับสามีของตัวเองก็เลยคิดในใจวางแผนไว้ว่าถ้าเราปล่อยให้สามีหรือว่าแม่ย่าไปหาผู้หญิงอื่นมาเนี่ยเราก็คงจะตกกระป๋องไม่สามารถที่จะบังคับหรือว่าไม่สามารถที่จะชักนำอะไรต่างๆได้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราไปหาดีกว่าไปหาดีกว่าเราจะได้พูดคุยกับเขารู้เรื่องตัวเองก็เลยไปหาคนอยู่ข้างบ้านนี่แหละไปที่หาคนอยู่ข้างบ้านก็เลยมาบอกมาเป็นภรรยาคนที่สองก็เลยบอกว่าน้องถ้าน้องมีลูกนะบอกพี่ด้วยนะต่อมาไม่นานก็ภรรยาคนที่สองนี่ก็ตั้งท้องพอมีลูกก็ไปบอกภรรยาคนที่หนึ่งบอกว่าพี่ฉันมีลูกแล้วนะภรรยาคนแรกหรือว่าคนที่หนึ่งก็คิดว่าถ้าปล่อยให้ผู้หญิงคนนี้มีลูกเนี่ยเราต่อไปก็คงจะลำบากเผลอๆเราอาจจะไม่ได้อยู่ในครอบครัวนี้ไม่ได้อยู่ในตระกูลนี้หรือเราอาจจะลดบทบาทหน้าที่มาเป็นคนรับใช้ด้วยซ้ำไปก็เลยนะปรุงยาขึ้นมาชนิดหนึ่งก็เรียกเป็นยาทำแท้งเป็นยาสมุนไพรก็ให้ภรรยาคนที่สองกินแล้วก็ทำแท้งไปต่อมาไม่นานก็มีลูกอีกก็ไปแจ้งไปบอกครั้งที่สองก็เหมือนเดิมกินยาให้กินยาทำแท้งอีกพอครั้งที่สามเนี่ยปกปิดเอาไว้เพราะว่าผ่านมาสองครั้งนี่รู้เลยว่าโอ้คนนี้เขาไม่ได้หวังดีไม่ได้ปรารถนาดีต่อเราเลยพอเราไปบอกว่าเรามีท้องต่อมาไม่นานลูกของเราก็หายไปจากไปก็ปล่อยท้องให้มันโตขึ้นจนประมาณ 5-6 เดือนภรรยาคนแรกรู้ก็เลยปรุงยาขึ้นมาแล้วก็เอามาให้กินแต่ว่าถึงตอนนี้ไม่สามารถที่จะทำแท้งได้เพราะว่าลูก
ในท้องมันโตจนเกินไปก็เลยทุกข์ทรมานทุรนทุรายแล้วก็ตายไปทั้งแม่ทั้งลูกฝ่ายสามีเมื่อกลับมาบ้านก่อนที่จะตายเนี่ยภรรยาคนที่สองก่อนที่จะตายเนี่ยก็เลยพูดตั้งความอาฆาตพยาบาทไว้ว่าเนี่ยสองครั้งสามครั้งแล้วที่เราเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าเธอนี่แหละก็เลยตั้งการจองเวรไว้ว่าเราจะขอจองเวรเธอข้ามภพข้ามชาติจะได้มีโอกาสมาทำอะไรมาจองล้างจองผ่านและนางก็สิ้นใจตายฝ่ายภรรยาคนที่หนึ่งก็เมื่อตัวเองวางแผนสำเร็จกับสามีกลับมาก็รู้ข่าวสืบสาวราวเรื่องก็เลยลงโทษก็ตายไปมีคนหนึ่งก็ตายไปเป็นไก่อีกคนหนึ่งก็ตายไปเป็นแมวก็ไปกินไก่แม่ไก่ก็ก่อนตายก็จองเวรต่ออีกคนหนึ่งก็ไปเกิดเป็นเนื้อคนหนึ่งก็ไปเกิดเป็นเสือก็ไล่กินกันสุดท้ายนะมาอีกคนหนึ่งมาเกิดเป็นนางยักษินีแล้วอีกคนหนึ่งก็มาเกิดเป็นลูกสาวที่อยู่ในบ้านนั้นในการจองเวรก็ว่าเมียน้อยหรือว่าเมียหลวงถ้าเราจะพูดเป็นแต่ว่าตมาใช้คำว่าเมียคนที่หนึ่งกับเมียคนที่สองสองคนนี้ก็เลยจองเวรกันมาตลอดนะจนถึงชาติสุดท้ายพระพุทธเจ้าพระองค์เห็นแล้วก็เรียกมาก็เลยพระองค์ได้เทศนาสั่งสอนจองเวรจนชาติสุดท้ายนะนางกุลธิดาหรือว่าอดีตหญิงหมันในสามชาติก่อนนั้นก็จากการเกิดเป็นคนก็เติบโตมาแล้วก็เป็นหญิงงามได้ออกเรือนต่อมาก็ตั้งครรภ์ด้วยอำนาจผูกเวรแล้วก็แรงอาฆาตพยาบาทข้ามภพข้ามชาติแล้วก็นางยักษินีก็ได้เกิดขึ้นก็จำแรงแปลงร่างมาเป็นเพื่อนสนิทของนางกุลธิดาเนี่ยทำทีเป็นการถามหาว่าบ้านอยู่ที่ไหนเธอคลอดลูกแล้วหรือยังพักอยู่ที่ไหนพอรู้ข่าวนางยักษินีก็ไปเยี่ยมเห็นลูกก็กลับมากินซะนางกุลธิดาก็คร่ำครวญเสียใจร้องห่มร้องไห้ว่าแม้แต่ครั้งที่หนึ่งที่สองลูกของเราก็ตายไปจากไปพอคลอดลูกอีกก็ระแวดระวังมากเฝ้าอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่ให้คลาดสายตาแต่ว่าปกติมนุษย์ทั่วไปก็ไม่อาจจะพ้นอำนาจของนางยักษินีได้นางยักษินีก็จึงแอบมาในกลางดึกแปลงเพศเป็นคนเฝ้ายามคว้าลูกของนางหายวับไปหัวใจของพ่อแม่นี่ก็แตกสลายไปละไม่มีความเจ็บปวดใดๆของพ่อแม่จะเจ็บปวดมากไปกว่าการสูญเสียลูกป้องกันไม่ได้ก็ตามหาในที่สุดนางยักษินีก็ในวันนั้น
เป็นช่วงที่นางยักษินีได้รับหน้าที่ในการตักน้ำไปถวายท้าวเวสสุวรรณท้าวเวสสุวรรณนี่ก็เป็นเจ้าแห่งยักษ์แล้วก็มวลพูดผีปีศาจทั้งหลายเนี่ยก็ถือว่าเป็นบริวารนางยักษินีก็ได้ตักน้ำไปถวายแต่ว่านางยักษินีเนี่ยทนการทำงานหนักไม่ได้ก็เลยว่าด้วยลักษณะของคนที่ทำงานหนักนางยักษินีนี่ก็ตายไปแต่ด้วยแรงแค้นที่มันยังเผาผลาญอยู่นางตักน้ำไปก็นึกถึงความแค้นไปทุกที่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยคนนี้เราเคยนะคนที่มีความแค้นนี่ท่านผู้ฟังนะความแค้นมันจะจุกอกมันจะคอยนะคอยคิดปรุงแต่งอยากเอาชนะอยากอะไรต่างๆแต่ว่าตัวเองเนี่ยเมื่อตัวเองพ้นจากหน้าที่ในการรับใช้ท้าวเวสสุวรรณนางยักษินีนี่ก็มุ่งไปที่ป่าหินมาผ่านแต่ว่าในขณะเดียวกันนางยักษินีก็เลยไปหานางกุลธิดานี่แหละแต่ว่าการตายของยักษ์ท่านบอกว่ามันมีกำลังตายไปแล้วก็ฟื้นมาใหม่จะจับลูกเขากินเป็นครั้งที่สามนางกุลธิดานี่ก็วิ่งหน้าตั้งเลยไม่รู้จะไปหลบที่ไหนล่ะเข้าวัดดีกว่าก็ผ่านหน้าวัดเชตวันพอดีนางกุลธิดานี่ก็อุ้มลูกในอ้อมกอดส่วนตัวเองก็มองหน้ามองหลังแล้วไม่มีใครมาก็บอกให้สามีว่าพี่เดี๋ยวน้องจะอาบน้ำพี่อุ้มลูกรอนะตัวเองก็ลงไปอาบน้ำแต่ว่าในนั้นเองนางยักษินีก็แปลงร่างด้วยอำนาจของนางยักษ์ก็เรียกว่ามีกำลังมากมีฤทธิ์มากก็เลยอุ้มลูกไปฝ่ายกุลธิดาคนนี้ก็เลยไปตามไปไม่ทันก็แต่ว่าก็เห็นอยู่อ่ะจะทำยังไงเราจะช่วยลูกได้ก็เลยเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าขอร้องก็แล้วกันขอร้องพระพุทธเจ้านี่แหละแต่เนื่องจากนางยักษินีนี่เข้าวัดไม่ได้นะพูดผีปีศาจทั้งหลายเนี่ยบอกด้วยอำนาจของเทวดาที่สิงสถิตอยู่ตรงนั้นก็พวกเทพมหาพรหมมารยักษ์อะไรทั้งหลายอสูรพวกเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าที่มีฤทธิ์มีเดชมากเนี่ยนางยักษินีนี่เข้าไม่ได้ก็เลยได้พระเมตตาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลย อนุญาตบอกนางยักษินีเธอเข้ามานี่เข้ามาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเธอสองคนเนี่ยจองเวรจองกรรมกันมาข้ามภพข้ามชาติแล้วเธอยังจะจองเวรจองกรรมกันอีกต่อไปหรือพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงธรรมให้ฟังในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานางยักษินีก็ตั้งเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันพอบรรลุธรรมแล้วกับการเข่นฆ่าก็ไม่มีนางก็เลยสำนึกผิดนะขอเข้ามาขอโทษขออภัยว่าโอ้แต่ก่อนเราเนี่ยไม่มีสติปัญญาญาณทำผิดพลาดฝ่ายนางกุลธิดาก็ให้อภัยลูกน้อยก็ปลอดภัยเนื่องจากนางยักษินีเนี่ยแต่ก่อนก็กินจับมนุษย์ก็ดีจับสัตว์เล็กสัตว์น้อยกินเป็นอาหารก็เลยไม่รู้จะทำงานอะไรไม่รู้จะหาอะไรกินนางกุลธิดาก็เลยบอกว่าอย่ากลัวไปเลย
นับแต่นี้ต่อไปเนี่ยเราจะดูแลท่านนางยักษินีเนี่ยเป็นคนที่มีฤทธิ์มีเดชมากก็เลยบอกว่าปีนี้ระวังนะฝนตกน้ำท่วมนะทำนาที่ลุ่มเนี่ยต้องระวังต้องทำนาที่ดอนบอกชาวบ้านน่าจะเก่งพอๆกับกรมอุตุนิยมวิทยาเลยท่านผู้ฟังนางยักษินีทำนายทายทักได้ปีนี้น้ำจะท่วมปีนี้ฝนจะแรงชาวบ้านก็เลยอาศัยการทำไร่ไถนาไถนาทำสวนทำอะไรต่างๆก็เลยอาศัยนางยักษินีนางยักษินีเป็นคนบอกเมื่อได้ลาบสักการะทั้งหลายข้าวปลาอาหารทั้งหลายก็เอามาให้นางยักษินีนางยักษินีในตอนนี้เป็นพระอริยะบุคคลและตั้งมั่นในบุญในกุศลแล้วก็เลยเอามาถวายเอามาเป็นสลักกับพัดถวายพระถวายตามวัดบารามต่างๆอันนี้แหละก็เรียกว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรอันนี้สำคัญมากนะท่านผู้ฟังขอดูเวลาแล้วก็จบพอดีท่านผู้ฟังจบพอดีวันนี้ก็อนุโมทนาบุญกับญาติโยมผู้ฟังทุกๆท่านขอลาผู้ฟังไปก่อนส่งท้ายการกวดน้ำแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลของอาจารย์ดร.ศรีเพ็ญจตุรศรีจบเพลงนี้ตมาภาพพระครูอาทิขอลาไปก่อนขอท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขความเจริญเจริญรุ่งเรืองในบวรพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร

0: ยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
1: พวกคุณกำลังเสียเงินเกินไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
2: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
3: เราอธิษฐานเพื่อพัฒนาสติปัญญา
4: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวหอบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
2: ้อทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
3: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
2: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
4: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฟังอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมลงรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการนานาสาระจากมหาวิทยาลัยบูรพา

วัสดีครับผู้ฟังที่เคารพครับนำคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการนานาสาระจากมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งจะพบกันเป็นประจำในช่วงเวลานี้นะครับอยู่กับผมแทนบุตรเขียวประดิษฐ์ครับทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมีเรื่องราวของสาระน่ารู้ดีๆนำมาฝากกันสลับสับเปลี่ยนกับบทเพลงนะครับที่นำเสนออยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของรายการนานาสาระจากมหาวิทยาลัยบูรพาครับฟังเพลงกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสู่เรื่องของสาระน่ารู้ดีๆที่นำมาฝากซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยบูรพาครับ

วันนี้ขอเสนอเรื่องแว่นตาน่ารู้โดยอาจารย์รังสิมาสูตรอนันต์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาแว่นตาคือวัสดุสำหรับสวมใส่บริเวณด้านหน้าของดวงตาประกอบไปด้วยเลนส์ที่ถูกบรรจุอยู่ในกรอบประโยชน์ของแว่นตาเพื่อปรับแก้การมองเห็นป้องกันดวงตาจากแสงแดดรังสีกรอบของแว่นตาโดยทั่วไปทำจากโลหะหรือพลาสติกนะคะชนิดของแว่นตาอ่านแบ่งได้เป็นแว่นสายตาแว่นตากันแดดและแว่นตากรองรังสีจากจอคอมพิวเตอร์เป็นต้นค่ะสำหรับแว่นสายตานะคะเป็นวิธีการแก้ปัญหาความผิดปกติของสายตาเช่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงการเกิดความผิดปกติทางสายตาของคนเรานั้นเกิดจากความผิดปกติในสมดุลของความโค้งของกระจกตาดำความยาวของลูกตาและเลนตาซึ่งเป็นลักษณะตามกรรมพันธุ์หรืออาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของแต่ละคนนะคะการเกิดความผิดปกติทางสายตาไม่ได้เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการใช้สายตาเช่นการดูทีวีใกล้ๆการนอนอ่านหนังสือการอ่านหนังสือในที่ที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอเพียงแต่พฤติกรรมเหล่านี้จะทำให้เราเกิดอาการปวดและเกิดความเมื่อยล้าของสายตาได้ค่ะการใส่แว่นเป็นการช่วยให้การมองเห็นดีขึ้นแต่ไม่ได้ทำให้สายตาสั้นน้อยลงและก็ไม่ได้เป็นการแก้ไขไม่ให้สายตาสั้นมากขึ้นนะคะสายตาของคนเรานั้นจะสั้นมากขึ้นเองตามธรรมชาติการวัดสายตาประกอบแว่นเป็นวิธีการแก้ปัญหาสายตาผิดปกติที่ได้รับความนิยมทั่วไปและเราสามารถพบสถานที่ที่รับตัดแว่นตามากมายอาทิร้านแว่นตาคลินิกโรงพยาบาลเป็นต้นค่ะดังนั้นจึงเกิดคำถามขึ้นว่าเราควรจะวัดสายตาประกอบแว่นที่ไหนดีคำตอบคือที่ไหนก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกความชอบรูปแบบของแว่นตาและราคาที่เราพอใจค่ะแต่ในกรณีที่เกิดปัญหาสายตาในเด็กหรือปัญหาโรคทางสายตาอื่นๆแนะนำให้พบจักษุแพทย์ก่อนพิจารณาการตัดแว่นจะปลอดภัยที่สุดค่ะต่อไปคือแว่นตากันแดดนะคะแว่นตากันแดดมีหลักการเลือกดังนี้ค่ะข้อแรกแว่นตากันแดดควรป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตหรือรังสี UV ทั้ง UVA และ UVB นะคะทั้งนี้เนื่องจากรังสี UV ในแสงสว่างมีส่วนสำคัญในการทำลายกระจกตาและเรติน่าเช่นเดียวกับแสงที่มีความสว่างมากเกินไปอาจทำให้ผู้มองเกิดอาการตาบอดชั่วคราวหรือถาวรผู้ใช้แว่นตาควรตรวจสอบคุณภาพการป้องกันรังสี UV ของแว่นตากันแดดซึ่งสามารถทดสอบได้จากเครื่องทดสอบการป้องกันรังสีตามร้านขายแว่นทั่วไปไม่ควรเชื่อคำโฆษณาหรือสติกเกอร์ UV 100% หรือ UV 400ที่ติดไว้กับตัวแว่นตากันแดดนะคะสำหรับความหมายของ UV 100% นั้นหมายถึงแว่นตากันแดดอันนั้นสามารถป้องกันรังสี UV ได้ 100% และ UV 400หมายถึงแว่นตากันแดดอันนั้นสามารถป้องกันรังสี UV ได้ถึงความยาวคลื่น400นาโนเมตรซึ่งนับว่ามีประสิทธิภาพการป้องกันรังสี UV อยู่ในระดับดีมากค่ะ 2. แว่นตากันแดดควรมีเลนส์ซึ่งมีคุณสมบัติทึบแสงเพื่อป้องกันแสงจากดวงอาทิตย์ผู้ใช้แว่นสามารถทดสอบได้ด้วยการสวมแว่นตากันแดดและส่องกระจกถ้ามองไม่เห็นดวงตาของตนเองแสดงว่าแว่นตากันแดดมีความทึบแสงพอดีค่ะ 3. แว่นตากันแดดควรมีสีของเลนส์ซึ่งไม่ทำให้การมองเห็นเพี้ยนไปจากความจริงเช่นสีเทาสีน้ำตาลและสีเขียวสีของเลนส์ซึ่งไม่ควรเลือกใช้คือสีแดงและสีน้ำเงินนะคะเพราะจะทำให้การมองเห็นสีเพี้ยนจากความเป็นจริงและสีน้ำเงินจะทำให้รังสี UV ผ่านเข้าสู่ดวงตาได้ด้วยค่ะและ 4. แว่นตากันแดดควรมีน้ำหนักเบาซึ่งจะทำให้ไม่รู้สึกรำคาญเมื่อต้องสวมใส่แว่นตากันแดดเป็นเวลานานค่ะส่วนแว่นตากรองรังสีจากจอคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ถูกพัฒนาและนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายนะคะทั้งนี้เพื่อความสะดวกสบายในการทำงานการศึกษาเล่าเรียนตลอดจนการพักผ่อนหย่อนใจแต่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ควรคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพเมื่อใช้คอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานนะคะโดยเฉพาะผลกระทบต่อดวงตาของผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะท่านทราบหรือไม่คะว่าจอภาพคอมพิวเตอร์สามารถแผ่รังสีได้เช่นเดียวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปในรูปของคลื่นแม่เหล็กและคลื่นไฟฟ้าได้แก่ไฟฟ้าสถิตคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ต่ำยิ่งยวดและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ต่ำมากนอกจากนี้ยังมีรังสีไมโครเวฟรังสีเหนือม่วงซึ่งอาจจะมีอันตรายต่อสุขภาพเช่นการมองจอภาพที่มีแสงจ้าหรือแสงสะท้อนเป็นระยะเวลานานอาจจะทำให้เกิดปัญหาอาการปวดดวงตาสายตาอ่อนล้าอาการปวดศีรษะ
ซึ่งเกิดมาจากการบีบของกล้ามเนื้อตาการสวมแว่นตากรองรังสีจากจอคอมพิวเตอร์และข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้จะช่วยให้เราใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างปลอดภัยค่ะข้อแรกควรนั่งห่างจากจอคอมพิวเตอร์ประมาณ 50-70 เซนติเมตรทั้งนี้เนื่องจากระยะดังกล่าวเป็นระยะที่อยู่ในช่วงระยะการมองเห็นและเป็นระยะที่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้ามีปริมาณลดลงค่ะ 2. ควรวางจอคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับต่ำกว่าระดับสายตา 3. ควรเปลี่ยนอิริยาบถขยับร่างกายกระพริบตาทีๆพักผ่อนสายตาด้วยการมองไกลมองต้นไม้สีเขียวเมื่ออยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานและไม่ควรอยู่นานเกินกว่า 40-60 นาทีควรจะลุกไปทำกิจกรรมอื่นบ้างค่ะ 4. ควรปรับแสงจอคอมพิวเตอร์ไม่ให้จ้าจนเกินไป 5. ควรปรับขนาดตัวหนังสือให้มีขนาดใหญ่พอเหมาะเมื่อได้ทราบถึงชนิดของแว่นตากันแล้วเรามาพูดถึงการดูแลรักษาแว่นตาแบบง่ายๆไม่ยุ่งยากกันดีกว่าค่ะข้อแรกควรทำความสะอาดเลนส์แว่นตาอย่างน้อยวันละครั้งด้วยการล้างด้วยแชมพูที่ไม่ผสมครีมนวดหรือล้างด้วยน้ำยาล้างจานและล้างตามด้วยน้ำสะอาดจนเกลี้ยงใสสะอาดค่ะ 2. ควรทำความสะอาดด้านหลังแป้นจมูกทั้งสองข้างด้วยการล้างด้วยแปรงสีฟันที่ไม่ใช้แล้วและอย่าลืมควรระวังอย่าให้แปรงสีฟันถูกเลนแว่นตาเพราะจะทำให้เลนเป็นรอยได้ค่ะ 3. ควรใช้ผ้าเช็ดเลนห่อแว่นตาและเก็บไว้ในกล่องหรือซองแว่นตาทุกครั้งเมื่อไม่สวมใส่และไม่ควรเก็บแว่นตาไว้ในกระเป๋าเสื้อเนื่องจากเลนแว่นตาอาจจะเกิดเป็นรอยได้เนื่องจากกระทบกับสิ่งของอื่นๆที่อยู่ในกระเป๋าเสื้อเช่นปากกากิ๊บติดผมหรือแว่นตาอาจตกหล่นได้ง่ายหากไม่ระมัดระวังเพียงพอค่ะและข้อ 4. ไม่ควรวางแว่นตากรอบพลาสติกทิ้งไว้ในรถยนต์เนื่องจากความร้อนอาจทำให้กรอบพลาสติกมีรูปทรงเปลี่ยนไปทำให้สวมใส่ไม่พอดีเหมือนเคยค่ะเมื่อได้ทราบข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับแว่นตาแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังบ้างนะคะ

ขอเสนอเรื่องการดูแลเท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยสุนิสาเพียรโอสถสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพาโรคเบาหวานที่ทุกคนรู้จักกันดีในปัจจุบันเป็นโรคที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงอาจเกิดจากการขาดอินซูลินหรือการที่ไม่สามารถนำอินซูลินไปใช้ในการลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ปัจจุบันเราพบผู้ป่วยโรคเบาหวานมากขึ้นเนื่องจากปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญได้แก่ภาวะความอ้วนและพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมการดำรงชีวิตปัจจุบันของมนุษย์เราปฏิเสธไม่ได้ว่าการใช้เท้าในการเดินเป็นกิจกรรมที่สำคัญโดยเฉลี่ยอย่างน้อยวันละ 4-6 ชั่วโมงในผู้ป่วยโรคเบาหวานสิ่งที่มีผลต่อการเกิดแผลที่เท้าได้แก่การที่เส้นเลือดส่วนปลายที่เลี้ยงขาและเท้าตีบในกรณีที่เป็นโรคเบาหวานมานานร่วมกับมีการเสื่อมของเส้นประสาทส่วนปลายทำให้มีโอกาสเกิดแผลที่เท้าได้ง่ายและแผลเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดอันตรายได้แก่การไม่รู้สึกเจ็บปวดที่แผลทำให้มีโอกาสเกิดการลุกลามและเรื้อรังของแผลนำไปสู่การตัดขาในที่สุดในผู้ป่วยโรคเบาหวานทั้งหมดพบว่าร้อยละ15มีประสบการณ์การเกิดแผลที่เท้าและในผู้ป่วยที่มีแผลที่เท้าร้อยละ14-24ต้องถูกตัดขาปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวานได้แก่เพศคือเพศชายมีความเสี่ยงสูงมากกว่าเพศหญิงการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหากควบคุมได้ไม่ดีจะมีผลต่อความสามารถของเม็ดเลือดขาวในการกำจัดเชื้อโรคลดลงทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายและโรคลุกลามเร็วภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานได้แก่ภาวะทางหัวใจทางสายตาและทางไตความผิดปกติของเส้นประสาทและเส้นเลือดส่วนปลายได้แก่การชาปลายมือปลายเท้าทำให้ประสาทสัมผัสการป้องกันการเกิดแผลเสียไปเท้าผิดรูปทำให้การลงน้ำหนักที่เท้าผิดปกติการสูบบุหรี่มีผลทำให้เกิดหลอดเลือดอุดตันได้มีประวัติการเกิดแผลที่เท้ามาก่อนมีการศึกษาพบว่ามากกว่าร้อยละ50ของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เคยมีแผลที่เท้ามาก่อนมีโอกาสเกิดแผลที่ตำแหน่งเดิมภายในระยะเวลา 2-5 ปีขาดความรู้เกี่ยวกับการดูแลเท้าการรักษาสุขภาพเท้าของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานมีดังนี้ค่ะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีพบแพทย์ตามนัดดูแลสุขภาพเท้าตนเองอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอล้างเท้าด้วยน้ำธรรมดาและสบู่ทุกวันหลังอาบน้ำไม่ควรใช้แปรงหรือหินขัดเนื้อแข็งขัดเท้าซับเท้าให้แห้งด้วยผ้าสะอาดและนุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณซอกนิ้วเท้าตรวจดูเท้าตนเองทุกวันว่ามีอาการบวมแผลรอยช้ำผิวเปลี่ยนสีหรือเม็ดทองโดยตรวจทั่วฝ่าเท้าส้นเท้าซอกระหว่างนิ้วเท้าและรอบเล็บเท้าเมื่อพบความผิดปกติควรปรึกษาแพทย์ในกรณีที่มีผิวแห้งอาจทำให้เกิดอาการคันแห้งแตกเกิดการติดเชื้อได้ง่ายให้ทาครีมบางๆเพื่อความชุ่มชื้นยกเว้นบริเวณซอกนิ้วเท้าเพราะอาจเกิดการหมักหมมหรือชราได้ถ้าผิวหนังชื้นมีเหงื่อออกง่ายหลังเช็ดเท้าแล้วให้ใช้แป้งโรยบางๆระวังการพอกของแป้งใส่ถุงเท้าที่ทำจากผ้าฝ้ายนุ่มไม่ใช้ถุงเท้าไนลอนหรือถุงเท้าที่รัดมากเกินไปเปลี่ยนถุงเท้าทุกวันและใส่ถุงเท้าทุกครั้งที่สวมรองเท้าควรสวมรองเท้าที่เหมาะสมและใส่สบายได้แก่รองเท้าที่ทำจากวัสดุที่มีลักษณะนิ่มมีแผ่นรองรับแรงกระแทกที่ฝ่าเท้าไม่คับหรือหลวมเกินไปโดยมีพื้นที่เหลือจากนิ้วที่ยาวที่สุดประมาณครึ่งนิ้วไม่ควรใส่รองเท้าแตะชนิดที่มีสายรัดง่ามนิ้วเท้าควรสังเกตรอยแตกหรือตุ่มพองทุกครั้งที่สวมรองเท้าคู่ใหม่ตรวจสิ่งแปลกปลอมก่อนใส่รองเท้าทุกครั้งควรสวมรองเท้าหรือรองเท้าแตะตลอดเวลาทั้งวันทั้งภายในและนอกบ้านเพื่อป้องกันมิให้เกิดแผลการตัดเล็บให้ตัดเล็บหลังอาบน้ำหรือหลังล้างเท้าโดยใช้ที่ตัดเล็บตัดตรงๆเสมอปลายนิ้วอย่าตัดเล็บโค้งเข้าจมูกเล็บหรือตัดลึกมากเพราะอาจเกิดแผลได้การป้องกันการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นวิธีที่ดีที่สุดและสำคัญที่สุดเพื่อป้องกันการสูญเสียเท้าและขาในผู้ป่วยโรคเบาหวานซึ่งทำได้ง่ายและเห็นผลชัดเจนผู้ป่วยมีส่วนสำคัญที่สุดในการป้องกันการเกิดแผลดังกล่าวโดยการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีและอย่าลืมตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมในรองเท้าทุกวันนะคะ I'll always remember

คุณผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับในวันนี้ครับเวลาของทางรายการนานาสาระจากมหาวิทยาลัยบูรพาหมดลงแล้วนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังเป็นประจำครับซึ่งเวลาเดียวกันนี้จากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยวันนี้ครับผมธันวุฒิเขียวประดิษฐ์ครับนำรายการล่ำลากันไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: ศรัทธาไม่ว่าอะไร
2: หรือเป็น
3: อยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยศรัทธาได้ซอยศาสตร์บ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

0: คันว่าเฮือติดแก้งเกวียนเห็นให้เกวียนแก่บาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แก่เกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ้อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ้อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
2: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

ไทยบ้านไทยเมืองพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ๋ยมาแล้วเด้อมาแล้วเด้อดีเจสาวลาลมมารายงานตัวจ้ากับรายการลูกทุ่งวิถีไทยมาพร้อมกับสายฝนพำหำกันตลอดนั่นล่ะตั้งแต่สาวมาแล้วพี่น้องเอ๋ยอยู่บ้านพี่น้องเป็นแนวได้กันแน่ค่ะเอาละเด้อตอนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งวิถีไทยบ้านได้ฝนตกกะเอาหูแนบวิทยุแดจักหน่อยอิสาผู้หลังคนแน่เนาะได้นอนอยู่ในอันมุ้งในบอนเอาหูแนบวิทยุทราบฝนย่อยลินลินอย่างนี้เป็นตานอนเวรกันกับเวลา15นาฬิกากับรายการลูกทุ่งวิถีไทยพี่น้องค่ะเวลานอนเวรแบบนี้เป็นเอาได้กันแดโดยเฉพาะมือวันอาทิตย์วันพักผ่อนดีเจสาวละลมรายงานตัวแล้วเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่

มาพร้อมกับความเป็นห่วงเป็นใยนะคะพี่น้องหลายบ้านเนาะน้ำท่วมเป็นอย่างไรกันแดลูกหลานเฮาอยู่ทางกรุงเทพน้ำท่วมบ้านบ่ก็เนาะทำข่าวทำข่าวกันไปแน่ค่ะลูกหลานเฮาไปอยู่ทางไกลบ้านเฮาเป็นยังได้กันแดบ้านเฮาเจอขนาดนี้แล้วในเมืองสิเป็นกันจังได้แดเนาะค่ะเป็นช่วงห่วงฤดูกาลเนาะต้องทำอกทำใจกันแดนั้นแหละแล้วตอนนี้ก็มีประกาศอพยพยกย้ายผู้คนในแทบทางภาคกลางกันเนาะน้ำสิมาลงแห่กันไปทางพู้นนั่นแหละแม่น้ำเจ้าพระยากำลังล้นขึ้นมาน้ำทะเลก็นุ่นน้ำภูเขาก็ลงไปโอ้พะใหญ่แม่ใหญ่เอ้ย

พี่น้องหรือว่าลูกว่าล้านเฮาญาติพี่น้องเฮาโอ้ไปอยู่ทางภาคกลางพุ่นตอนนี้กำลังเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมกันนั่นแหละค่ะรายการลูกทุ่งวิถีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องเอ๋ย

ักหมู่เป็นแสนๆถือห่วงหังเป็นแดนบ่เคยสิทำร้ายดีเอาลายต่อแต่นเพิ่งบ่เป็นเฮาควรเอายางพ่อแม่เอ้ยพี่น้องเอ้ย

ภาคบ่ายมื้อนี้ซาเราลมแข็งฝนห่ำฝนมาพี่น้องมีอาการโดนฝนบัดใดถ้าได้โดนฝนนี้สิเป็นอาการเป็นวัดเสียงขึ้นจมูกแดจักหน่อยแล้วก็อาสิติดขัดจิบน้ำบ่อยๆค่ะสุขภาพต้องซอยกันดูแลรักษาที่เนื้ออื่นใดไทยเฮากันเองยกพญาคำก่อนดูตัวยางเอาพึ่งเอาตอเอาแตนสุ่มมูนั้นอยู่กันเป็นแสนเป็นล้านมันก็บ่ตีบ่ต่อยกันค่ะพอมาเปรียบเทียบความเป็นคนเฮาแล้วค่ะอยู่ชุมชนเดียวกันอยู่นํากันให้เบิ่งตัวอย่างพึ่งตอหลังแตนเอานั้นเอาไว้เด้อพี่น้องเอ้ยเขาเอิ้นว่าพวกเดียวกันฮักสมัครสมานสามัคคีกันไว้นะคะเนาะอันยังบ่เปิดสายโทรศัพท์พอปันใดค่ะพอแต่ว่าได้งวกไปเห็นก็สิได้รับอยู่ค่ะแต่ตอนนี้เนาะจากว่าเป็นยังอันเสียงโทรศัพท์นี่มันบ่ดังก็เลยบ่เหมือนกับบ่มีการเตือนว่ามีสายโทรศัพท์เข้ามาค่ะต้องคอยงวกเบิ่ง พอบ่ได้งวกก็เลยสิพาดลายเสียงลายสายที่โทรเข้ามาแล้วสารลมบ่ได้รับต้องขออภัยเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่ค่ะ

รายการลูกทุ่งวิถีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องเอ่ยผู้ฟังเอ้ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าให้ทำดียากสุขขี้สุขโคยาสิทำกรรมซัวยาสิทำความหายทำความดีให้จงมากหากความดีมีอยู่น้อยอันความซัวเป็นส่วนหลายโลกหน่วยนี้สิเป็นโลกโหดร้ายไฟสิลุกเป็นแสงให้สร้างแปลงความดีแต่ละวันเอาไว้องค์พระสัทธาไทยวางความดีเพื่อสาวโลกไผ่มีโศกจังเพาะคำซ่อนเจ้าศาสดาพ่อแม่เอ้ยพี่น้องเอ้ยบ้านเฮานี้ต้องถือว่าโชคดีเป็นสังคมสาวพุทธเนาะไทยบ้านเฮานี้นับถือพระพุทธศาสนากันประเทศไทยส่วนมากกันนับถือพระพุทธศาสนาค่ะพระพุทธเจ้านั่นละเพิ่นน้อมนำสิ่งที่จะเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจให้เฮาทำความดีมีเมตตากรุณาต่อกันจังได้จังใดกับพี่น้องรวมไทยนำกันต้องสมัครสมานสามัคคียึดความดีตามแนวของพระพุทธเจ้ากันเอาไว้เด้อพี่น้องเอ่ยตอบรับสายโทรศัพท์กันได้จักหน่อยสายแรกเจ้าละลมรับโทรศัพท์จ้าคุณแม่ห้วยโป่งน้ำมือนี้ค่ะขอผลงานเพลงเซตที่เงินกีบกันเข้ามาแม่ใหญ่ว่าเพิ่นผมแดนร้องมาเนี่ยเบิดพื้นห้าโอ้ยว่าเจอเพิ่นผมแดนจักเพลงเลยค่ะเพลงนี้ค่ะเพราะว่าเป็นเพลงมันยังเกาะมันให้ร้องเนาะสุรพลสมบัติเจริญไหมคะถ้าพอจะสุรพลนะคะเพิ่นผมแดนบ่พอเนาะคุณแม่ถือว่าเอาซื้อเพลงเป็นเพลงเดียวกันก็แล้วกันเนาะมันไพ่ร้องกะฟังเอาก็แล้วกันเดี๋ยวโอกาสหน้าค่ะเดี๋ยวสิถามเสียงจ้อยเอาไว้ว่าเพิ่นพรมแดนร้องเซตที่เงินกีบน่ะอยู่ตรงใดค่ะเพราะว่าซาลลม5บ่เจอแท้ๆเนาะคุณแม่ห้วยปงน้ำทรงหมอเพลงนี้ไปให้กับทุกเสียงทุกสายที่รับฟังกันอยู่ในตอนนี้ค่ะยินดีต้อนรับสุภูสุคนเลยทีเดียวอีกหนึ่งสายค่ะโทรกันเข้ามาจากพูนทางบ้านห้วยมุ่นทางบ้านห้วยมุ่นซาลลมลืมข่าวไหมถามว่าห้วยมุ่นได้อ่ะไอ้ปรากฏว่าโอ้ห้วยมุ่นทางไปพุ่นน่ะทางไปทางไปภูลมโลไปทางพุ่นน่ะเนาะอีไปทางด้านซ้ายยังไปทางพุ่นน่ะเนาะแม่นนะคะทางพุ่นอันเคยผ่านไปมีแนวค่ายลายยางอยู่เลยเนาะบอกว่าสิเป็นแก้วมังกรส้มเนาะส้มใส่น้ำผึ้งจังนี้ค่ะโอ้ทางพุ่นกะเป็นตาพื้นที่เพิ่นสวยงามมากๆเลยทีเดียวซาลลมไปบ่อยไหมไปด้านซ้ายไปทางภูเรือนะไปทางฮันตลอดนั่นแหละค่ะทางผู้บ่าวบ้านห้วยมุ่นเพิ่นข้อคืนมากระบอเอาเพลงทางฟังของสปปลาวกันเข้ามาส่งมอบพิเศษไปให้ทุกเสียงทุกสายกันแล้วกันเนาะที่เราฟังกันอยู่ตอนนี้ค่ะจักมันไผฟังกันอยู่ในละเนาะโทรมาบอกซาลลมได้กันแล้วกันค่ะผู้ใดรับฟังกันอยู่เนาะ0567087717พี่น้องค่ะ0567087717ค่ะมารับฟังเพลงลูกทุ่งมวนๆซืบซ่านเอาไว้เป็นวัฒนธรรมหนึ่งของไทยบ้านเฮาเด้เพลงลูกทุ่งนี้มวนทุกเพลงเสือบอค่ะเป็นเพลงที่มีความหมายดีพร้อมเนาะบางทีก็ส่วนมากจะตรงกับชีวิตไทยชนบทบ้านเฮานี่ล่ะบ้านนอกคอกหน้ายิงพากันมวนกับบทฟังกันเพลงลูกทุ่งค่ะข้อกันมากันแล้วกันค่ะอีกหนึ่งสายคุณปอนาแรงนะคะเนาะเพิ่นข้อผลงานเพลงบ้าพอรักคุณของสุรพลสมบัติเจริญกันเข้ามาค่ะส่งมอบพิเศษไปให้ทางผู้สาวตะบอทางคุณแม่ประธานพร้อมเด้อพนะเดี๋ยวสิเปิดให้ได้รับฟังกันแล้วกันค่ะแต่ว่าผลงานเพลงที่เศร้าลมเปิดให้ฟังไปเพลงบ้านเห่ากระซำบ้านเห่านะคะ
เป็นผลงานเพลงที่ทุกข้อกันเข้ามาผ่านโทรศัพท์มือถือกันเข้ามาบอกว่าข้อจองเป็นเพลงแรกกันแล้วกันแต่ปรากฏว่าซาลาลมเปิดให้ฟังเป็นเพลงที่สองอ่ะเนาะเพราะว่าให้อาจารย์ซาร่าคุณอาวุธเพิ่นร้องเพลงอันน้ำท่วมไม่ฟังไปแล้วเนาะเพราะว่าต้องการเป็นกำลังแรงใจให้พี่น้องไทยบ้านเฮาหรือว่าลูกหลานไทยเฮาที่ไปอยู่ทางกรุงเทพกรุงธนพุ่นละเนาะน้ำท่วมไล่พื้นที่กันอยู่เป็นห่วงเป็นใยกันดูจากผู้เฒ่าผู้แก่บ้านเฮานี่ละส่งมอบให้ฟังกันไปก่อนตามโดยบ้านเฮากะซำบ้านเฮานี้กะเป็นบรรยากาศของลูกทุ่งบ้านเฮาแท้ๆค่ะส่งหมอไปได้รับฟังกันมวลๆทุกผลงานเพลงนั้นกันแล้วกันนะคะเนาะมาผลงานเพลงนี้ค่ะซึ่งหาเจอเป็นที่เรียบร้อยค่ะเซตที่เงินกีบส่งหมอให้กับสุรพลสมบัติเจริญร้องให้ได้รับฟังกันค่ะไปรับฟังกันมวลๆค่ะ

0: รายการลูกทุ่งวิถีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องเอ๋ย
1: พี่น้องเอ๋ยเหือนล่างกว้างเศร้าเป็นแสนแป้นเป็นหมื่นสร้างหมด 3-4 ล้านสูงเพียงบ้านที่ใหญ่โตผู้เจ้าของกรรมโกมีรถขี่หลายคันแต่ว่าเพ่นกับจังหันวัดว่าบ่มาเข้าตั้งแต่บุญตอนเช้าบ่สนใจสิใส่บาตรคาดใจตายบายหน้าเลี้ยวเถียวทางเมืองสิเพิ่งหยังชีวิตคนมันบ่ยั้งยืนผ่านนานปีปันได้เด้ลิฟฟ้าวทำความดีก่อกองกุศลไว้กันเด้อพี่น้อง

คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งวิถีไทยค่ะมื้อนี้เซาลาลมบ่ได้ยินเสียงโทรศัพท์เตือนแท้ๆเลยบ่ค่อยได้หันไปพอปันใดผิดพลาดในการรับสายโทรศัพท์ไล่ไล่สายนำกันขออภัยพี่น้องค่ะสองสามมื้อผ่านมานี้พี่น้องมีโอกาสไปวัดไปวากันบ่น้อบุญเข้าประดับดินกันอยู่ทางใดแด14คำเดือนเก่าประเพณีไทยบ้านเฮาพี่น้องเฮ็ดยังกันแน่ไปวัดไปวากันบ่ไปยายห่อข้าวน้อยกันบ่ล่ะคะทั่วทิศทินไทยเนาะไทยบ้านเฮาแล้วก็พี่น้องทางภาคอีสานนี้น่าจะแทบทุกจังหวัดเลยทีเดียวไทยลมไทยลาวลมบ้านเฮาเนาะมีประเพณีกันทุกวัดทุกวากันค่ะสำหรับงานบุญเข้าประดับดินเป็นงานประเพณีทำบุญเดือนเก้าของเฮาเนี่ยเนาะเดือนเก้าเนาะเดือนเก้ากำหนดกับ14คำเดือนเก้ามื้อใดกะมื้อนั้นนะพะนะเออบอกลูกบอกล้านกันมาค่ะเวลาในการทำพิธีนั้นกิจกรรมในการทำพิธีก็คือเฮาเอาห่อข้าวน้อยเฮาเนาะห่อข้าวน้อยซัมปปี้มันต้องเอิ้นว่าซัมปปี้ได้บ่แม่นไซกะปี้ค่ะแต่ซาลาลมก็มีแจ่วกะปี้ต้มหน่อไม้ไปคือกันค่ะอันคุณตาทวดแม่เพิ่นมากินต้มหน่อไม้แจ่วกะปี้อยู่ค่ะเป็นอย่างที่เพิ่นเคยอยากกินที่เพิ่นมักตั้งแต่สมัยเพิ่นยังมีชีวิตอยู่ค่ะเหาะไปให้กินเบิดค่ะใส่ผักข้าวน้อยไปเนาะเอาไปวางไว้ตามพื้นดินค่ะใต้ต้นไม้แน่ข้างกำแพงวัดแน่กำแพงโบสถ์แน่เนาะแต่สาวจะสี่พุ่นได้ล่ะแต่สาวมืดพุ่นนะคะเขาเอิ้นว่าเป็นกุศโลบายในการเอิ้นว่าอย่างเหือบ่รู้นะคะว่าเพิ่นสิได้หรือบ่ได้ในบุญกุศลฐานที่เฮาเฮ็ดให้ไปแต่ใดแน่ๆคือได้กับจิตใจพวกเฮาลูกๆล้านๆคนที่เฮ็ดบุญไปให้นี่ล่ะเนาะด้วยความสำนึกในความคิดฮอดคิดถึงสำนึกในบุญคุณของบรรพบุรุษเฮาผู้ล่วงลับไปแล้วค่ะกะทำบุญทำบุญแล้วก็ทำทานพร้อมห่อข้าวน้อยไล่ผู้ไล่คนนี้บ่โอ้ยซาลาลมไปเห็นอันบางคนนั้นเป็น30กว่าอย่างไหมคะคือมาแม่ใหญ่เจ้านี่กินไล่แนวได้กินไล่แนวจังเนาะพะนะทั้งข่าวทั้งว่านทั้งหมูทั้งไก่ไข่ต้มซัมปปี้ค่ะผลมากลากไม้ครบถ้วนเลยล่ะค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเพณีดีๆนะคะนะแล้วก็อย่าสุลืมบอกลูกบอกล้านผ่าลูกผ่าล้านเฮ็ดทำนำได้ล่ะอันนี้เขาเอิ้นว่าธรรมเนียมประเพณีวิธีไทยบ้านเฮาแท้ๆพี่น้องค่ะ

0: พี่น้องเอ้ยหักพื้นนาอย่าเอาไปค่ายฟากเถิงสิทุกสิยากอย่าเอาให้นายทุนนาของเฮาสิสูญหมู่นเฮาสิเสื่อมยักได้เงินเต็มเปี่ยมส้มกับพื้นนาทอก็ซ้อเด้อเอาอายังมีให้กู้นาของเฮาสิอยู่บ่นี่ไปใสเพราะกฎหมายของไทยเขียนไว้ชัดเจนมากทอก็ซ้อนั้นฮากเป็นพนักงานห้ามไปลุกไปลานเอานาเอาให้กู้ยืมพอใหญ่บ่ให้ยึดนาไผ่นี่คือกฎหมายไทยเขียนไว้ชัดแจ้งส่วนนายทุนทุกแห่งเข้ายึดนาเฮาทอก็ซ้อบ่เอาจำนองไว้โลดหากจำเป็นพี่น้องเอ้ยพ่อแม่เอ้ย
1: พี่สานก็เว้าเดือเจ้ากะอูภาษากลางก็รวมกันอยู่ฟังมึงรู้ออกทางใต
0: ้ผู้บังคุณทาสิวาอันเจ้าเราลมเสียทอกซ้อตีพะนะเป็นธนาคารของรัฐที่อยู่เคียงคู่รู้ค่าประชาชนนี่แม่พี่น้องค่ะขันเอาใบทีใบนาไปไว้กับนายทุนทาสิหายทุนหายกำไรหดเบิดทีเบิดนากันแท้ๆพึ่งผ่าหน่วยงานสถาบันการเงินภาครัฐนั้นแหละดีที่สุดค่ะคุณปอนาแล้งสารลมขออนุญาตไป5ผลงานเพลงนี้ให้เป็นการเฉพาะได้จักหน่อยเพราะว่า5ทั่วไป5บ่พอผลงานเพลงอันบ้าพอรักคุณนี่ก็ได้ขออนุญาตให้ทางคุณยายแต้วรับสายโทรศัพท์คุณยายแต้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด้อค่ะอันเว้าอยู่ว่าตัวจำแม่ได้บ่เนี่ยเป็นไผเนี่ยพะนะสารลมกระถ่ายอยู่ซองคนนั้นละเสียงเพิ่นคล้ายกันค่ะคุณยายแต้วกับคุณยายอ่อนไหมคะเสียงคือกันนั่นละแต่กระถ่ายทุกอยู่ว่าเป็นคุณยายแต้วเพิ่นอยู่คนละบ้านกับคุณยายอ่อนแต่พุกสมัครรักเป็นพี่น้องกันอยู่พะนะบอกว่าคุณยายแต้วเป็นน้องสาวคุณยายอ่อนเด้อพะนะอยู่คนละบ้านแต่ก็เป็นพี่เป็นน้องกันข้อเพลงพัดกันให้ไปพัดกันให้มาอยู่นี่ล่ะเนาะคุณยายแต้วเขาพึ่งงานเพลงข้อขืนพวกเก่าเพลงของซอบปปลาวค่ะพี่น้องค่ะสารลมขออนุญาตแส่งคิวให้ระหว่างที่ไปห้าผลงานเพลงอันบ้าพอรักคุณให้คุณปอนาแล้งกันแล้วกันฟังเพลงผลงานเพลงนี้รอก่อนค่ะ

การลูกทุ่งวิถีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องรายการลูกทุ่งวิถีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้อง

0: รายการลูกทุ่งวิถีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องเอ๋ย
1: พี่น้องเอ๋ยตั้งแต่ซาดก่อนจำเคยตีไก่กัดป่ากินสุรามึนเมาอ้วนสนาวตีต้องแต่ว่าเสากินเหล้าวันสิ้นมื้อหนึ่งนอกจากนั้นเจ็ดมื้อควบวันเกิดมาซาดนี้นั้นจึงเป็นเป้สุรกายสาธุสนทั้งหลายให้หำหอนตอนนี้ฟังดีๆนักเลงเล่าของมึนเมาซิกเกอร์โทษขุนประโยชน์กระบอลายโทษหากมีมากล้นเลื่อล้ำกายกองกินเป็นยานั้นต้องนิดหน่อยธรรมดาอันอินทรีย์กายาสิพองไส้สบายเนื้อกินอีลากอีเลือกินไล่ไล่สิเสียทากิริยาวาดบ่คองเป็นโรคตับโรคท้องตายทิ่มกระสวนหลายกลายเป็นโจรผู้ร้ายกระมีอยู่ถ่มไปขอให้สัตว์ถาไทยอ่านทะแหลงให้เห็นแจ้งล่าแสดงเพียงน้อยสิถ้อยลงโค้งตาวเว้าไปหยาวเม่นสิเยินเพิ่นสิเอิ้นว่าไรหลงพี่น้องเอ้ย
0: คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งวิถีไทยค่ะมื้อนี้ลายเสียงลายสายที่รับโทรศัพท์แจ้งพ่นกันเข้ามาว่าฝนตกแล้วรับฝั่งสัตว์บ่อรวมตลอดถึงสงข่าวมาว่าน้ำท่วมบ่อน้อแต่ละบ้านแต่ละเมืองก็ได้ค่ะทางอำเภอเมืองฝนก็ตกกันอยู่ทางน้องไม่น่ามันยิ่งตกหนักพะน่ะเจ้าเราลมรับซาโทรศัพท์จากไอเซยามแรงค่ะข้อผลงานเพลงน้องมากับคำว่าใช่เนาะส่งหมอพิเศษไปให้ทางผู้สาวตลาดผักพุนละเด้อคนเก่าคนเดิมพี่สายใหญ่เจ้าเราลมค่ะโทรมาจากน้องเมนาขอผลงานเพลงที่อายักษ์ศิลฟังในมือนี้อันน้ำท่วมของซ่อนคิรีนะพะนะส่งหมอพิเศษไปให้กับอันผู้ที่กำลังน้ำท่วมอยู่สุผู้สุคนเลยทีเดียวตะละลมให้ฟังผลงานเพลงหนึ่งผลงานเพลงก่อนดีกว่าค่ะเป็นผลงานเพลงเกี่ยวกับน้ำท่วมเหมือนกันซึ่งทุกข้อกันเข้ามานะคะเนาะถ้าจำบ่ผิดนะจะสักซ่องมือมาแล้วเนาะมือบุญเข้าประดับดินน่ะมือใดสุกเด้อพี่น้องมีรักแฟนรายการค่ะไปพ้อกันอยู่วัดเพิ่นเลยขอเพลงนี้เข้ามาอันเป็นเพลงลาวแล้วซื้อเพลงน้ำท่วมนาน่ะจัดให้เราฟังแดอันเศร้าละลมกะวันย้อนยังวติเศร้าละลมก็ยังบ่เคยฟังจักว่าท่วมนานี้หนาเป็นยังเนาะอย่ากันนั้นเลยไปฟังพร้อมๆกันเลยดีกว่าเป็นผลงานเพลงไซนี่ไซสินที่ทุกดักคออยู่หน้าวัดค่ะ

0: รายการลูกทุ่งวิถีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องเอ่ย
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
0: รายการลูกทุ่งวิถีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องเอ่ย

0: ส้มโอโอนี่คงเป็นบักเผาน้ำหอม
1: ตอนรับสู่สมองที่ซองก็เป็นงานเพลงที่เรียกว่าต้องใส่นี้ใส่สินค่ะ
0: ยกร้องแทนน้อง
1: พี่น้องสอมเบิ่งเอาเด้อคนอยู่วัดเพิ่นขอเพลงแบบนี้ส่งสามเพลงนำกันไงบอกว่าจัดเป็นสุดให้ได้รับฟังกันมวนๆยาวๆกันแน่เพราะว่าสารรมจัดรายการบายๆนี้เป็นตายักลับเด้พะนะเอาไปรับฟังกันยาวๆตอนรับสมงที่ซองกับรายการลูกทุ่งวิถีไทยค่ะ
0: สมโอ

0: อีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะใจนี้ใจสิ้นให้กับอัญชมรมพ่อบ้านเคิร์กเวียกเพิ่นน่ะแต่อันสามสี่พ่อบ้านนี้เพิ่นก็ยังอุตส่าห์พาเมียไปวัดจนน่ะได้พอกันขอผลงานเพลงสองสามผลงานเพลงที่สารลมจัดให้ฟังต้นสมองที่สองนี้ต่อเนื่องกันเลยทีเดียวค่ะ
1: ว้ายเจ้าเป็นยังบอกไปเอาลูก
2: ไอ้กำลังเห็นเล็บอยู่ตาแตกก็เหมือนสิ

ุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งวิถีไทยค่ะเป็นผลงานเพลงที่เปิดให้เป็นสุดเลยใจนี้ใจสิ้นคุณพ่อบ้านเคิร์กเวียกเพนะเพนสร้างตั้งสื่อสมรมเพินเนาะพร้อมกับคำมั่นสัญญาค่ะเศร้าเราลมสิบอจัดให้ก็จังได้อยู่เพิ่นเขียนใส่อันเงี้ยกระดาษน้อยมายืนให้กับมือเลยทีเดียว3 4ผลงานเพลงนำกันค่ะทยอยจัดให้กันแล้วกันรวมทั้งตลอดคำมั่นสัญญาว่าอันวันกระทิ่น921กรอบประกางนี้ต้องไปพบไปพ้อกันให้ได้เด้อพะนะรับปากปิดลักแฟนรายการเป็นที่เรียบร้อยค่ะพบพ้อกันแน่นอน14-15นะคะสำหรับงานกระทินของวอซ่อเกาซ่องหนึ่งของเฮานั้นล่ะเนาะอาดีเจซาลาลมสิได้มีโอกาสไปห่วมนำค่ะรับสายโทรศัพท์อีกสายหนึ่งในช่วงสมองที่2คุณยายแต้วโทรย้อนเข้ามาบอกว่าขอผลงานเพลงน้ำตาซาวารินให้แม่ใหญ่แน่พะนะเอาให้ฟ้นลินก็พอแล้วล่ะแม่ใหญ่เอ่ยยะสู้ให้น้ำตารินเลยนะจินตล่าฟุ่นลาบเป็นบ่น้ำตาซาวารินค่ะเดี๋ยวสิหายจะรับฟังกันเนาะฟังแล้วก็ให้รินซะเด้อสะน้ำตาผู้ใดก็ได้แล้วก็ผู้สาวตลาดผักโอ้ยลุยฟ้นมาโทษเอาแทะเอาวานั่นล่ะย้อนคิดท้อ

แล้วก็คุณแม่ใหญ่ทางห้วยโป่งน้ำย้อนเข้ามาอีกหนึ่งสายสมองที่สองแม่ใหญ่ข้อรอบที่สองกันแล้วกันค่ะอันเพลงอันข้องกาเว้านะจักกาเว้าได้สารลมบ่ค่อยคือต้องออกตัวนะเพลงเก่าๆโบราณโบราณนี้แท้ๆค่ะมันบ่ถนัดเลยแล้วก็จักสิไปห้าซอกได้แจได้เนาะเพิ่นว่าซื้ออันนักร้องซื้อกาเว้าเพิ่นน่ะแล้วซาลลมสิรู้จักบ่ล่ะนี่ฮะพิ่นงานเพลงอันบ้องกันสานะพุ่นน่ะซื้อนักร้องบ่รู้จักแล้วซื้อเพลงนี้บ่เคยได้ยินเลยค่ะเพลงบ้องกันสานี่ก็ได้สิพญายามพญายามค่ะกำลังฝึกห้าเพลงอันเก่าๆโบราณอยู่มันสิมีรากศัพท์อยู่ไหมคะถ้าบ่ห้าเพลงอันบ้องกันสาหันบ่ได้ก็เพลงอันนำพาสายแนนติหรือนำห้าสายแนนบ่เพลงของสปปลาวแทนก็แล้วกันค่ะและนี่คือผลงานเพลงที่ยังติดค้างกันอยู่ตั้งแต่ช่วงสมงที่แล้วค่ะไอเซยามแรงข้อกันเข้ามาเพื่อนงานเพลงนี้บอกว่าสิเป็นสถานการณ์แบบใดขอให้น้องมากับคำว่าใช่กันแล้วกันไม่ไทยใจตะวันค่ะไอเซยามแรงมอบให้ทุกเสียงทุกสายเลยค่ะ

0: รายการลูกทุ่งวิถีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องเอ๋ย
1: พี่น้องเอ๋ยเพิ่นว่าบุญบุญนี้บ่เป็นตนโคโลบ่เป็นโตดอกไม้ใหญ่จับบ่หมายบ่ายบ่ได้แหนมไปก็บ่เห็นบ่แม่นสายบ่แม่นเส้นบ่มีอ่อนบ่มีแข็งบ่มีแดงดำขาวบ่แม่นยาวหรือสั้นมีแต่ห้อมบ่แม่นเอาอลละเวงวาวุ่นนั่นล่ะความหมายบุญแสนประเสริฐเลิศล้ำคุณค้ำครูสุคนบุญบุญนี้บ่มีกกหรือว่าตนแต่ผลดอกฮักมีหลายยิ่งลือสายบ่ลูกจมขันสร้างส้มบุญไว้อกุศลบ่มาไกลพ้องภัยมารกยานยนต์มีแต่สุขซับค่อนโหมท้อนเจ้าผู้เดียวบาปบ่สูญบุญแล่นเกี้ยวลาภยศสรรเสริญสิยืนเดินก็มีสุขสินั่งนอนสบายเนื้อดีนำเฟื่อบุญนำฟันไผ่มันก็คงทราบผู้ทำบาปเดือดร้อนเขื่องค่อนคูสุคนทำบาปแล้วอย่าคิดว่าสิพ้นผลบาปนำสนองบาปสิปองใจเฮ็ดสิเน็บเหนานำเจ้าเป็นดังเงาตามไกลบ่ในไกลเฮือนห่างเฮาสิยางสิวิ่งเงานั้นกะแล่นนำสิมุดลงน้ำเงากะมุดตามไปเข้าห่มใดเหนาพักกะอยู่ดอมโดยแท้คันมีวิธีแก้คือสร้างบุญให้นุ่นทรงทอนั้นแล้วไปทำทานกับพระสงฆ์ผู้ดำรงศาสนาอย่าคานเด้อจ้าทานผู้ฟังพี่น้องเอ๋ย
0: รายการลูกทุ่งวิถีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องเอ๋ย
2: พอใหญ่ซ่อนคิริสีประจวบขึ้นแท่นเตรียมร้องเป็นที่เรียบร้อยค่ะน้ำท่วม
0: รายการลูกทุ่งวิถีไทย

0: รายการลูกทุ่งวิถีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องเอ่ย
1: พี่น้องเอ้ยเท่าหลังเท่าเฝ้าแต่บ้านบ่ไปให้ไปนาเที่ยวแต่จ่าคำแข้งแซงเวรเล่นล่อนคิดให้ดีดีท้อนเลี้ยงแต่ล้านไล่แต่ไกลวัดว่าบ่เข้าไกลหันหน้าเข้าแต่ดงลงแต่ห้วยขึ้นแต่โคกห้าหญิงนกตกป่าห้าไซเบ็ดยามมองกึ่งค้อนฝันไม้ลืมว่าสร้างข้านไกลแค้นข้าศิลาลอยถือแต่เสี่ยมพายตาน้อยบ่ถือทูปและเทียนจนว่าเวียนแก่เท่าตายเปล่าก็ตายดายพี่น้องเอ้ยพ่อแม่เอ้ย
0: รายการลูกทุ่งวิถีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องเอ้ย
2: คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งวิถีไทยค่ะสาวละลมรู้สึกมีความสุขในการดำเนินรายการเป็นพิเศษแต่ละครั้งแต่ละมือที่มาดำเนินรายการค่ะย้อนว่าได้หัวเราะไปจัดรายการไปค่ะหัวเราะมันย่างว่าติอันหัวเราะคำลาวบางทีเฮาก็เป็นคำที่บ่ค่อยได้เว้ากันนะคะแล้วพอมาเว้าหรือว่าได้ยินพี่น้องโถเข้ามาเว้าให้ฟังเนี่ยมันก็ทำใหคิดถึงความเก่าความร่างหรือว่าคำเว้าคำจาที่เป็นคำอันดึกดำบรรพ์แท้ๆเลย ที่สมัยนี้อันไทยห่มเว้ากันแล้วนะยังได้ยินอยู่นี่เป็นตาหัวเป็นตาหัวค่ะหัวย้อนหยังว่าติเอ็นดูค่ะเอ็นดูในถ้อยคำแล้วมันก็เป็นเสน่ห์มากๆเลยพี่น้องเจ้าเหล่าลมยังบอกว่าภาษาเหล่าลมภาษาไทยลมบ้านเห่าเนี่ยยังสมุดเจ้าเหล่าลมนี้มันบอกค่ะมันกระบอกเป็นอันลมแท้ปันใดลมแท้อีไปกระเดียดไปทางไทยแดนหน่อยนึง ไทยลมนี่ไทยผู้ดีว่ะค่ะอันซาลลมนี่ออกไปทางดานดานแดลาวลมผสมลาวดานตามเสื้อตามใส่พ่อแม่มีมานั่นแหละเนาะพี่น้องค่ะแต่ก็ดีใจดีใจว่าซื้อซ่านกันได้รู้เรื่องมื้อนี้รับสายโทรศัพท์จากพ่อใหญ่ขี้ดื้อทางน้ำเดือพุ่นแม่ เพิ่นมากับคำถามว่าคำว่าคอยลอยนี่แปลว่ายังอันประมาณว่าแม่นว่าซาลาลมอีจบอักษรศาสตร์ก็จริงเนี่ยพี่น้องค่ะแต่คอยลอยนี่มันเป็นภาษาบ้านเฮาเอ๊ะจักสิแปลว่าจังได๋ดีคือพ่อปานกับอันพ่อใหญ่คนนึงนั่นแหละค่ะที่ซื้อว่าห้ำเป็ดน่ะซาลาลมยังแปลบ่ได้จนเท้ามื้อนี้พ่อแม่เอ้ยคุณพ่อขี้ดื้อจักน้ำเดือข้อผลงานเพลงทุกๆเพลงกันเข้ามาเลยทีเดียวค่ะ พร้อมกับภาษาลาววันละคำค่ะบอกว่าไปหาคำแปลให้ได้คอยลอยนี่แปลว่าอย่างพะนะ เอ๊ะมันอะไรมันรุดไปสักอย่างบ่ค่ะเอาผู้ใดนึกออกก็โทรมาบอกแน่ค่ะผู้ใดสั้นทัดกรณีภาษาลาวบ้านเฮานะคะเนาะมันแปลว่ามันยังเนาะสิพุกใส่พุกแน่นกันกับอันศัพท์รักศัพท์ของทางภาษาอีสานเหมือนกันเนี่ยนะคะคำคล้ายๆกันเพียงแต่สำเนียงบ่คือกันค่ะอีกหนึ่งสายค่ะมาจากอันแฟนรายการใหม่ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนั่นแหละเพิ่นนัดไม้มาพ้อกันงานกระทินเด้อเอาโล่มาฝากพร้อมพะนะจากอันบอกระวังใดเราบอกว่าเราบ่บอกสื่อค่ะบ่บอกสื่ออยู่ลมซากพะนะแล้วเวลาพ้อกันสิรู้ได้ยังไงค่ะคนงานเพลงคิดฮอดตลอดเวลาห้องจินตลาพุ่นลาบมาส่งมอบไปให้ทุกเสียงทุกสายได้กินข้าวแหลงแซ่บๆย้อนว่าได้ฟังเสียงดีเจซ่าเราลมนี่บ่ล่ะค่ะส่งมอบให้ทุกเพลงพร้อมค่ะนะบอกว่าสิเป็นเสียงเว้าหรือว่าเสียงเพลงก็ดีค่ะ ินข้าวแลงกันแซ่บๆทุกๆมื้อกันแล้วกันบ่เว้นว่าเป็นวันอาทิตย์หรือวันใดค่ะ

0: สร้างผลงานเพลงต่อเนื่องกันเลยกันแล้วกันค่ะพี่น้องค่ะผลงานเพลงน้ำตาซาวารินที่คุณยายแต้วโทรเข้ามาข้ออีกหนึ่งรอบจะให้ได้รับฟังกันและกระทรงต่อเนื่องไปถึงผลงานเพลงสายลมแห่งรักของการะเกดที่ผู้สาวตลาดพักข้อมาให้ไอเซคนใหม่
1: รายการลูกทุ่งวิธีไทย

ายการลูกทุ่งวิถีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยสะสมบุญเป็นทุนค้าความตายมาบ่วาดวันบ่นั่งเศร้านั่งสันมีแต่ยิ้มปุ้ยปุ้ยบัดยามยุ้ยเข้าสู่ขุมเมนสีหัวยุ้มยุ้มมีมังสิ้นทรัพย์บัดเทิงข่าวหมวนมับกระปอยป้าลาล้างมียศท่าสมสร้างบริวารแห่นแห่ตายแล้วแข่งแกแดเอาไปนำบ่ได้พอก้อนขี้ไก่ขางให้หัดวางหัดไว้ให้หัดจิตหัดใจอย่าได้ลบอย่าได้ลูอย่าได้ว่าแต่ของกูมีแต่ลบแต่ยักได้ล่ายล้นกระบอพอตายแล้วลงไปไหมในหม้ออเวจีเผาจีอย่าพากันขี้ตะนีให้ทำบุญไว้แน่อย่างสิได้อุ่นใจคันแม่นเฮาตกไตบุญสิแลนนำเฟือคันแม่นเฮาตกเนื้อบุญสิแลนนำค้ำบุญสินำเห่าขึ้นไปสวรรค์เวินๆอย่ามัวเพลินตั้งแต่ใดให้ทำไว้แน่บุญคัน

0: แก่นทางให้เฮาได้ไปดีพี่น้องเอ้ย
1: รายการลูกทุ่งวิถีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องเอ้ยคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งวิถีไทยค่ะขออนุญาตยกหูโทรศัพท์ออกนะคะเนาะงวกบ่ทันแล้วล่ะค่ะแล้วก็คงจะยานติดนี้จิตสิ้นพี่น้องไล่เพลงเกินไปโพดโพเนาะอย่างอีกซีซา5พุ่นยันเพลงถ้าจัดได้ทันมื้อนี้ก็สิได้ฟังกันค่ะถ้าจัดบ่ทันต้องขออนุญาตติดไว้อาทิตย์หน้ากันแล้วกันนะคะเนาะต้องรับสายโทรศัพท์จากพี่เฒ่ายายทางบ้านปากลูกพุ้นอันเวลาเศร้าลมสิเอิญผู้ใดว่าแม่ใหญ่พ่อใหญ่คุณตาคุณยายนะคะหรือว่าพี่สาวพี่สายอย่างนี้ค่ะเศร้าลมจับจักสำเนียงเสียงว่าอีประมาณใดเนาะประมาณจังนี้ค่ะอันผู้ลังคนนั้นค่ะเสียงบรรดาเด็กน้อยคักๆเลยอะค่ะอันพี่สาวใหญ่บานปักดุกนี้ตีให้เป็นพี่สาวกันแล้วกันสำเนียงเสียงประมาณนั้นนะคะเนาะผลงานเพลงของเดวิดซอฟทุกผลงานเพลงเลยโดยเฉพาะผลงานเพลงที่ซื้อวันน้อยใจซอฟแต่เพลงซื้อๆหรอกว่าบ่แม่นผลที่ซอฟน้อยใจดอกแม่นบ่ส่งมอบไปให้ทุกเสียงทุกสายที่รับฟังรายการลูกทุ่งวิถีไทยอยู่กันแล้วกันค่ะอีกหนึ่งสายค่ะผู้สาวผักหวานพะนะส่งมอบผลงานเพลงทุกๆเพลงเพราะว่าทุกคนที่ข้อมาและก็ทุกเพลงที่จัดนั้นมวนเบิดพะนะผู้สาวผักหวานโทรเข้ามาจากบ้านตัดกล่อยเป็นบ่ค่ะตัดกล่อยนี่อันหัวก่อยคันๆท่านบ่หน้าหน้าซีเมนต์นะคะเนาะตาดนี่มันเป็นยังไงฮือตาดอ่ะมันเป็นพลานหินอย่างนี้บ่ผู้สาวบ้านผู้สาวผักหวานบอกว่าทุกๆเพลงนั้นส่งมอบไปให้กับอันนุ่มผักบุ้งเด้อเมาทุกเพลงนั้นล่ะขอบคุณนุ่มผักบุ้งที่ขอผลงานเพลงให้สาวผักหวานค่ะเอามันยังบ่ครบเท่เด้ มีผักบุ้งมีผักหวานหน่อไม้หน่อมี ยอดไหว้เงี้ยเนาะมีวะแกงบ่อนก็มีพี่น้องค่ะเศร้าลมจังห้าเอาไปเห็ดบุญผักข้าวน้อยวันเข้าประดับดินพันมาแกงบ่อนแซบแซบใส่นั่งเด้อโดยเวลาที่มีค่ะเศร้าลมยกสายโทรศัพท์ออกแต่บอกเบอร์กันไว้กันแล้วกันได้จดใส่ปฏิทินเอาไว้โทรมาขอผลงานเพลงในโอกาสหน้าค่ะ0567087717ค่ะพี่น้องค่ะ0567087717ค่ะเบอร์สถานีวอซอก921ของเฮานี้นั่นล่ะเนาะโทรเข้ามาตอนที่เศร้าลมดำเนินรายการอยู่ได้เลยค่ะดีใจเศร้าลม5กาเว้าเสียงทองพอจนใดแม่ใหญ่เอ่ย ก็เลยได้ไปฟังแล้วฟังพร้อมกันเลยค่ะบ้องกันสานี่ก็ได้เอ้าเพิ่นสิพาเฮาเมาไปทางใดนี่เนาะไปฟังค่ะ

0: พี่น้องเองรายการลูกทุ่งวิถีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องเอ๋ย
1: พี่น้องเอ๋ยศาสนานับมือซวยขันกระบวยนับมือซื้อสุ่มผู้เศร้านับมือดื้อตีคิ้วใส่พระเนนเป็นนำวันนำเวรสมัยใหม่ไทยแลนด์ห้นทางแปนแต่จิตใจขนหกโลกลุงหลังล้นซาละวนขนบ้าสันห้ากวมกุ้มกิเลสบ้านำเป็ด500ผ่ากันป้อยอยู่บ่ท้องฝั่งเบิงเด้ออายน้องบ้านกับวัดอย่าขัดกันเพนจังหันอุปธรรมพระทรงองค์เจ้ายาสุภากันเว้ายากนำนาบ้านำนี้ยาคิดว่าบ่หน้าที่หนิ่งผู้นี้ผู้นั้นแน่พระใหญ่น้อยสิจอยตายพี่น้องทั้งขวาและซ้ายฝั่งสะกอนอย่านอนจิตพากันตรองพากันคิดพระสินี่บ่ผีอ้วนควรบ่ควรตรองดูท้อนล่าสิซ้อนหลายอวยยามเจ็บเป็นเอ็นป่วยซอยฝนหยาห้าหากว่านเสี่ยงตานแน่เป็นยังพี่น้องเอ้ยพ่อแม่เอ้ย
2: ช่วงท้ายท้ายสุดพี่น้องค่ะรายการใกล้จะหมดเวลาสิหมดกันแล้วค่ะกับรายการลูกทุ่งวิถีไทยรายการที่นำเอาผลงานเพลงลูกทุ่งที่พี่น้องข้อกันเข้ามาให้ได้มีโอกาสรับฟังกันพี่น้องค่ะผลงานเพลงลูกทุ่งนี้ถือว่ามันเป็นผลงานเพลงที่เข้ากับวิถีชีวิตไทยบ้านเฮาที่สุดนั่นแหละเนาะนำพาเอาเรื่องราววิถีชีวิตลงไปสู่ในบทเพลงค่ะเพลงบางเพลงนั้นแทนคำเว้าคำจาเป็นหมื่นล้านคำใดค่ะเพลงบางเพลงนั้นปลุกป๊อบจิตใจให้เฮานั้นมีพลังที่จะมีชีวิตอยู่เพลงบางเพลงนั้นนำพาเสียงหัวเราะกับเฮาใดเป็นกำลังแรงใจให้เฮาใดและก็เพลงบางเพลงค่ะที่โดนจิตโดนใจรู้สึกว่าบ่มีผู้ใดเข้าใจเฮาทอกับบทเพลงนั้นแล้วค่ะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของบทเพลงลูกทุ่งพี่น้องค่ะและก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของวิถีไทยบ้านเฮาที่ถ่ายทอดออกมาเป็นบทเพลงที่เอิ้นกันว่าบทเพลงลูกทุ่งนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะรายการลูกทุ่งวิถีไทยก็หมายว่าสิเอาเนื้อหาสาระของบทเพลงเหล่านั้นนั่นล่ะมาเป็นมูพี่น้องเด้มีมันยังก็แนะนำรายการกันเข้ามาได้ค่ะ0645397099โดนสิบอกเบอร์มือถือทีนึงพ่อใหญ่บางคนปิดโทรศัพท์ปิดวิทยุนี่ย้อนว่าซาลมบอกเบอร์มือถืออันเร็วโพสเร็วเลือบนะ0645397099มีตักแฟนรายการที่เป็นแฟนรายการประจำอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะกาซีมีเบอร์มือถือโทรเข้ามาบ่อยๆอยู่นะคะเพียงแต่ข้อกันมาโทรเข้ามาให้เป็นเวลาราชการเนเด้อเจ้าเยซูโทรปุกค่อยตอดค่อยนอนนะฮะแต่มื้อเวรโทรได้ค่ะเพราะว่าซาลลมเป็นคนบ่นอนเวรเด้อส่วนเบอร์โทรศัพท์สถานีวส921ของเฮาค่ะในห้องทรงกะในวันอาทิตย์เวลา15 นาฬิกาเนาะจนฮอดเวลา17 นาฬิกาทุกๆวันอาทิตย์เลยค่ะ0567087717ค่ะซาลลมเคยไปเห็นแล้วล่ะอันพ่อใหญ่น่ะเอาปากกาเคมีโตบักย้ายมาเขียนทับหน้าดาราไว้ปฏิทินปฏิทินรูปดาราค่ะเขียนเบอร์สถานีโตบักใหญ่บักเตไว้เลยทีเดียวครับบุญครับคุณหลายๆค่ะจะส่งมาผลงานเพลงสุดท้ายให้กับพี่น้องได้รับฟังกันผลงานเพลงที่เลือกคอยได้มาใส่นี้ใส่สิ้นกันนะคะเนาะผลงานเพลงของจินตลาภูนลาภที่ทุกข้อเข้ามาจากอายคนบอบอกซื้อจากรมศักดิ์ค่ะสารรมจัดผลงานเพลงคิดฮอดตลอดเวลาของจินตลาให้เป็นการอำลากันพร้อมค่ะและก็สัญญากันว่าเฮาสิมาพบพ้อกันใหม่ทุกวันอาทิตย์ กับรายการลูกทุ่งวิถีไทยอย่าลืมโทรมาขอเพลงกันนะคะเนาะสำหรับมื้อนี้อยู่ดีมีแห่งกินข้าวแลงแซ่บๆเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่สุผู้สุคนเจ้าเหล่าลมอำลาพระเจ้ากันไปก่อนสำบายดีค่ะ

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่บรรยากาศของรายการโกขาวเล่าเรื่องนะครับเนาะพบกันทุกวันนะครับวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921ที่เดิมนะครับสำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย FM ก็99เมกะเฮิรตซ์ AM ก็972กิโลเฮิรตซ์นะครับออกอากาศอยู่ที่เมืองลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์โก้ขาวผู้ดำเนินรายการจะเป็นผู้ใดไปบ่ได้ว่าฉันตามรายการที่มีการตั้งชื่อไว้เป๊ะเลยนะครับโก้ขาวเล่าเรื่องถ้าไม่ใช่โก้ขาวเล่าเรื่องนี้แล้วใครจะมาเล่าเรื่องล่ะจะฟังเรื่องอะไรนะรายการนี้มีให้ฟังเรื่องของเศรษฐกิจเหรอมีให้ฟังนะครับเรื่องของวัฒนธรรมเหรอมีให้ฟังเรื่องของประเพณีใช่ไหมอยู่ในวัฒนธรรมเลยคุยให้ฟังเหมือนกันสังคมสังคมใครจะตีกันหัวร่างข้างแตกตรงไหนน้ำทงน้ำท่วมตรงไหนคุยให้ฟังนะครับในเรื่องราวของนวัตกรรมใหม่ๆบินดงบินโดนนะไปติดตามกอพงกอไผ่แล้วก็คุยให้ฟังเออนี่แหละเล่ากันในเรื่องสิ่งใหม่ๆนะครับล้วนแต่เป็นประโยชน์คัดสรรมาแต่ละเรื่องนี้ก็เนาะเล่าโดยภาษาบ้านๆภาษาลูกทุ่งฟังกันง่ายๆสนุกเฮฮากันไปด้วยเนาะได้ความรู้ด้วยดีไหมสุขภาพจิตดีสุขภาพกายก็จะดีตามนี่คือสิ่งที่เอามาคุยกันแต่ละวันก่อนอื่นเรามาดูอากาศกันสักหน่อยเพชรบูรณ์บ้านเราฝนฟ้าตกเป็นวงกว้างประมาณ 70% ของพื้นที่บางพื้นที่มีน้ำหลากน้ำไหลตกสะสมมีการท่วมกรณีแบบซ้ำซากในที่รูปที่พ่อแม่พี่น้องดูกันอยู่เห็นไหมท่วมกันในที่เดิมโอ้โหดูดีๆเลยเทือกสวนไร่นาชุมชนต่างๆต้องดูดีๆที่น้ำท่วมซ้ำซากที่ผ่านมารอบแล้วรอบเล่านะน้ำอาจจะมาอีกนะครับตามมาด้วยมีฟ้าคะนองด้วยนะมีลมกันโชคด้วยดูดีๆในเพชรบูรณ์บ้านเรานะครับกรุงเทพและปริมณฑลตอนนี้อย่าไปเลยขอร้องเนาะถ้าทำธุระก็โทรศัพท์ก็คงจะไม่สะดวกเพราะตัดไฟฟงไฟฟ้ากันถนนวิภาวดีรังสิตน้ำแค่เอวว่าไม่พี่น้องที่รักครับหน้ารามคำแหงหรือแถวๆชุมชนร่มเกล้าท่วมคอดูข่าวเถอะนะในเขตของภาคตะวันออกหลายต่อหลายจังหวัดในเขตของสมุทรสาครสมุทรสงครามตอนนี้บางพื้นที่นาเกลือจืดแล้วนะดูดีๆเป็นห่วงเป็นใยกันอยู่งดก่อนทะเลห้ามออกเลย 2-3 เมตรบางที่เนี่ยโหซัดจนนี่ที่ว่าบางแสนถ้าไปจมคลื่นเนี่ยตอนนี้เลิกความตั้งใจได้เลยหมดสิทธิ์น้ำทะเลขุ่นคลักคลื่นแรงออกทะเลไปชมเกาะชมแก่งก็ไม่จำเป็นเนี่ยก็อย่าไปเลยเนาะต่อให้แฟนหลวงพ่อวัดไหนหลวงพ่อโดดตั้งแต่ก่อนขึ้นเรือแล้วละว่ากันอย่างนั้นไม่ไปด้วยแล้วว่าอย่างนี้อย่างน้อยก็เมาเรือแล้วถ้าไปเจอเรือคว่ำจะทำยังไงไปก่อนดีกว่าเจ้าไปก็ไปว่างั้นไม่ต้องนิมนต์ค่อยไปนะเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้อันดามันและอ่าวไทยรุนแรงคลื่นนะครับเนาะนี่แหละไม่ต้องพูดมากพูดยาวแล้วแค่นี้ก็คงจะรู้เรื่องแล้วดูข่าวเอานะว่ามันเป็นยังไงน้ำท่วมหนักส่งกำลังใจเข้ากรุงเทพกันด้วยในเขตพื้นที่ที่น้ำท่วมทุกจังหวัดไม่ว่าจะเป็นเขตปริมณฑลหรือว่าภาคต่างๆบ้านเราก็ต้องระวังนะครับแต่สำคัญคือส่งกำลังใจกันไปก่อนตอนนี้เดือดร้อนหนักในเขตกรุงเทพมหานครการสัญจรไปมารู้สึกว่าอัมพาตเลยรถใหญ่ยังดับเลย10ล้อรถเมย์จอดรถเล็กไม่ต้องถามกลายเป็นเรือดำน้ำไปแล้วนะเป็นห่วงเป็นใยกันอยู่ผู้คนเริ่มอพยพกลับมาตั้งแคมป์ตั้งเต็นท์กันอยู่ที่ทับเบิกเยอะมากนะครับโทรกันไปหาแล้วตอนนี้อย่างน้อยก็10กว่าครัวเรือนนะข่าวโทรกันไปทิ้งบ้านทิ้งช่องไว้เลยจนผู้โรงจนผู้ร้ายนะไม่รู้จะพายเรือไปลักของดำน้ำลักของหรือเปล่าก็ตามที่เคยมาปีที่แล้วเล่นอย่างนี้เลยนะครับงูเงี้ยวเกี้ยวขบหนีนะเข้ามาอยู่ตามบ้านจำช่องผู้คนเห็นแล้วค่อนข้างผวาเลยปริงควายต่างหากไม่ใช่ปริงธรรมดามาแต่ปริงควายถ้าปริงวัวมาด้วยพ่อแม่พี่น้องจะอยู่ยังไงคิดดูนี่ปริงควายนี่กัดโอ้โหไม่รู้มันมาจากไหนนั่งหนาน่าจะเจอความเลี้ยงปลิงหลุดมาได้ยังไงก็ไม่รู้นะเต็มหมดเลยในกรุงเทพเกือบทุกที่แม้แต่กระทั่งบ้านคนที่ว่าอยู่ในบ้านน้ำท่วมเข้าถึงปลิงเพียบเลยนะอันตรายเด้อเข้าหูเข้าตาขึ้นมาแล้วแคะลำบากกับพวกนี้ปากเหนียวเนาะเลยส่งกำลังใจเข้ากรุงเทพกันนะครับ

มาดูกันอีกเรื่องหนึ่งพ่อแม่พี่น้องที่รักครับระบาดจังเลยตอนนี้ไอ้พวกหัวอ่อนหัวนุ่มก็ค่อนข้างที่เชื่อกันปักใจรูปแบบคอลเซ็นเตอร์หรือไม่คอลเซ็นเตอร์แล้วก็ไม่รู้หลอกลวงเอาเงินกันพี่น้องเอ้ยโดยเฉพาะในกลุ่มผู้หญิงนะมาทางติ๊กตรงติ๊กตอกมาทางเฟซทางไลน์มาสารพัดทิศทางของกรณีการติดต่อสื่อสารหลอกให้รักหลอกให้ชอบไอ้คนผู้หญิงที่ใจองใจอ่อนนะโดยเฉพาะผู้หญิงโดนหลอกหนักวันนี้นะผู้ชายนี่ก็มีหลอกให้รักหลอกให้หลงตั้งๆที่มีครอบครัวครอบครัวอยู่แล้วครอบครัวแตกแยกสาแรขาดเงินทองเอาส่งไปให้เขาหมดตัวตนไม่มีบางทีมีตัวตนนะเป็นพวกมิจฉาชีพไปเสียทั้งตัวเสียทั้งเงินเสียทั้งครอบครัวพินาศสันตโรหมดแล้วตอนนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากรณีพ่อแม่พี่น้องไม่มีสติหรือใจไม่แข็งจริงๆนะเรียนรู้แล้วฟังเรื่องนี้ไว้ด้วยมันอันตรายจริงๆนะหนึ่งชีวิตของท่านเนี่ยโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่ที่โดนหลอกตอนนี้อายุจะ60กันอยู่แล้วบางครั้งนะโดนหลอกให้รักโดนหลอกให้หลงต้องทิ้งครอบครัวครอบครัวไปยอมครอบครัวแตกเสียเงินเสียทองไปเจอตัวก็จริงนะหลังจากนั้นก็ทิ้งกลายเป็นแมวร้องแงวๆอยู่ข้างทางคุณจะทำยังไงนะครับดูกันดีๆเด้อตอนนี้นะครับตอนนี้เริ่มแล้วนะเริ่มที่จะหลอกแล้วนะแล้วก็ไอ้ผู้คนที่เจอในคำพูดที่หวานเจอในเรื่องราวของกรณีคำเกลี้ยกล่อมที่ดีบางทีก็ไม่เจอตัวตนนะหลังจากที่ไปหานัดพบนัดเพิบกันเรียบร้อยแล้วเจอตัวตนก็มีแล้วหลังจากนั้นก็มันทำทีให้เบื่อให้ระอากันไปก็ทิ้งคว้างๆเนี่ยข่าวเยอะมากตอนนี้ตัวนี้ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ด้วยนะโดยเฉพาะผู้คนที่เจอเรื่องอย่างนี้กันอยู่นะโดนหลอกโดนลวงไม่ใช่ธรรมดานะเสียทั้งเนื้อเสียทั้งตัวเสียทั้งครอบครัวเสียทั้งทุกเรื่องทุกอย่างแล้วอนาคตของท่านเนี่ยบางครั้งบางคราวเราเป็นผู้เฒ่าผู้แก่แล้วเนี่ยโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงนะดูดีๆท่านจะไปหาครอบครัวใหม่ที่ลงตัวง่ายไหมแล้วท่านจะอยู่ยังไงถ้าไปเจอพลาดนะอย่าไปหวังที่จะขุดทองในรูปแบบต่างๆอย่าไปหวังในคำคมในคำหวานของเขาพลาดแน่นอนแล้วว่ากันอย่างนั้นตามที่เจอเนี่ยนะพวกเขาก็ไปทุกที่ในเรื่องราวของกรณีการดูแลงานมันพบปะเรื่องอย่างนี้อยู่บ่อยแล้วก็ต้องเข้าไปคลุกคลีอยู่ด้วยตรงที่ว่าเรื่องราวมันผูกพันกันในเรื่องราวธุรกิจธุรกรรมกันนะครับเลยเล่าให้ฟังหลายครอบครัวนะที่เป็นอย่างนี้ระวังให้ดีนี่เตือนไว้นะระวังให้ดีอันตรายสุดๆหลงคำคงคำรักคำชวนเชื่ออะไรต่างๆนานาแล้วก็กลายเป็นแมวนะครับเนาะเที่ยวอยู่ตามข้างถนนข้างถนนเที่ยวหากินแบบไปวันๆนึงนะจะไปจับทองตรงนู้นจับทองตรงนี้ก็ไม่ไหวใช่แล้วขนาดเรี่ยวแรงไม่มีนะยังหลงปะปำในเรื่องราวของกรณีพวกโอ้สไตล์ที่เขาไม่สนับสนุนในเรื่องเหตุการณ์อย่างนี้กันเนาะดูกันดีๆเด้อพ่อแม่พี่น้องที่นะครับอันตรายจริงๆถ้าก้าวพลาดไปแล้วนี่เดี๋ยวเฉพาะผู้ที่อายุมากๆแล้วนะระวังดีๆเพราะพวกนี้จะโดนหลอกง่ายหนึ่งอยู่กับครอบครัวมานานแล้วเกิดระอาในครอบครัวกันขึ้นมาอยากจะเปลี่ยนคู่อยากจะเปลี่ยนชีวิตใหม่เจอดีก็ดีเจอไม่ดีมาหงายท้องหงายไส้เด้อจะบอกให้เริ่มต้นใหม่นี่แรงก็ไม่มีแล้วในการที่จะไปทำนู่นทำนั้นลงทุนนี่ลงทุนนั้นพ่อแม่พี่น้องจบแน่นอนเลยเชื่อผมอะเจอมาแล้วนะบางครอบครัวเนี่ยโหเห็นแล้วก็ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงช่วยได้เราก็ไปติดต่อเรื่องของกรณีหน้าที่การงานนั่นแหละเราถึงเอาข้อมูลนี้มาเล่าสู่คุณฟังเยอะมากนะครับตอนนี้ที่ครอบครัวกลายเป็นแตกด้วยเหตุการณ์มือถือของเราเนี่ยพาไปสู่ชีวิตที่พินาศสันตโรนะบอกกันตรงๆเลยนะครับตัวนี้พอเกิดต่อยกระแหงกันขึ้นมาในคู่ของความเป็นอยู่ในครอบครัวไปแล้วทีนี้บาง

ใกล้ตัวของเราเนี่ยแหละบางครั้งบางคราวเนี่ยนะดูสังเกตกันไว้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างจะได้มีการสะกิดเตือนใจไว้ทันช่วยกันพูดช่วยกันเตือนนะครับถ้าเตือนไม่เชื่อไม่ฟังกันแล้วแต่ก็ไปเจอชะเตอร์ตากรรมมอนั่นคือบทเรียนนะกลับมาแล้วก็ดีก็ดีไม่ดีก็ตามที่เป็นข่าวกันอยู่เนาะดูดีๆแขวนโคงแขวนคอตายกันก็มีอยู่หลายต่อหลายคนนะครับตามที่เป็นข่าวอยู่ดูดีๆนะจากปัญหาต่างๆนานาโดยเฉพาะปัญหาเรื่องเที่ยวโกข่าวเล่าให้ฟังดูดีๆนะครับมาหลายเรื่องนะสังคมปัจจุบันคนฉลาดนะครับย่อมได้เปรียบในเรื่องราวของถ้าถูกทางเข้าไปได้สวยถ้าไม่ถูกทางก็ถือว่านะเอาความฉลาดไปหากินทำให้คนอื่นเดือดร้อนนี่เยอะมากนะครับเนาะแล้วก็คนหัวอ่อนนี่ก็มีเยอะมากปะปนกันไปจะมีแต่คนฉลาดอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมีการเตือนข่าวผ่านกรณีสื่ออย่างเงี้ยน่าฟังนะลองดูนี่คือสิ่งดีๆมาเล่าสู่ฟังครับ

ได้วันกันสักหน่อยนะคุยกันมาจังเลยโทรมาหาโกขาวพอสมควรโกขาวเป็นนักสื่อประจำพันเนาะไม่ว่าจะเจอหน้าค่าตากันหรือไม่ก็โทรติดต่อพันในระบบมือถือเข้ามาเยอะมากตอนนี้นะครับเนาะอารวาสจังเลยทำไมรัฐบาลเขาไม่มีการกวดขันในเรื่องราวของการปล่อยเงินกู้แบบไม่ถูกต้องไม่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังหรือในเรื่องราวของพันระบบงานของธนาคารในประเทศไทยปล่อยดอกเบี้ยเกินอัตรากำหนดนะทำไมไม่ผ่านเรื่องของกรณีสัมปกรณ์หรือว่าทางตำรวจในต่างๆนานาหรือเรื่องราวของการฟอกฟอกเงินการปกครองนะมีคนถามก็มาเยอะเลยปล่อยใบปลิวกันเป็นแถวเลยตอนนี้นะนำบัตรนะไปกู้กันมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยว่าอย่างนั้นเนาะเออนะครับใครมีการงับเข้าไปในกรณีเหยื่อที่โปรยไว้อย่างนั้นบางทีก็รอดไปถ้าลงเนื้อลงตัวด้วยกรณีว่ากำลังทางการเงินพอส่งจนหมดแต่โดนเอาเปรียบเรื่องดอกเบี้ยอย่างมหันต์ถือว่าโอเคแต่มันไม่หมดนะสิมันใช้กรณีไม่รู้เหมือนกันโกขาวก็ทำงานในสถาบันการเงินนะแล้วก็มีการเรียนรู้เรื่องของสัมภาระสัมภาระเรียนรู้เรื่องการปกครองในทุกอย่างเรียบร้อยนะครับแต่ทำไมในเรื่องราวของกรณีคำว่าดอกเบี้ยลอยมันเป็นยังไงไม่เคยเห็นเรียนมาตั้งแต่รามคำแหงเรียนมาตั้งแต่ราชภัฏเรียนมาตั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทยังไม่เคยเจอคำว่าดอกลอยส่งเท่าไหร่ต้นเงินไม่หมดลอยอยู่นั่นนะดอกอ่ะมันลอยยังไงเอาไม้เศร้าไปสอยก็ไม่ตกว่าอย่างนั้นโอ้ข่าวเอ้ยหนีกันก็มีร้านโกงร้านค้าดอกก็ถูกมากเลยวันร้อยละ5ต่อวันร้อยละ20ต่อเดือนถูกมากว่าอย่างนั้นเออพอในเรื่องราวของเดือดร้อนขึ้นมาไปติดต่อขอลบก็ไม่ให้ลบต่อสัญญาให้อยู่เรื่อยในกรณีในทิศทางของไม่ให้เป็นลายลักษณ์อักษรต่อยังไงก็ยังงงต่อสัญญาแบบไม่มีลายลักษณ์อักษรต่อยังไงนะนี่แหละในเรื่องราวของทิศทางที่พ่อแม่พี่น้องนะไม่จำเป็นถ้ารู้ว่ากู้แล้วก็เกิดเดือดร้อนตามที่เป็นข่าวอยู่ก็จะไปกู้โอ้โหถ้าเขาจดมุมไม่รู้จะไปเอาเงินที่ไหนที่ดงที่ดินทรัพย์สินต่างๆนานาก็ไม่มีบางทีเนี่ยแทบที่จะไม่มีข้าวกินแล้วว่าอย่างนั้นเออต้องไปกู้เข้ามาเพื่อที่จะมากินข้าวเราหาวิธีอื่นดูสิเข้าไปติดต่อภาครัฐบาลดูสิเล่าให้เขาฟังว่าเราติดขัดเรื่องของกรณีตาจนแล้วว่ากันอย่างนั้นตอนนี้เนาะเออจะทำยังไงในเรื่องความเป็นอยู่ของเราตรงนี้เล่าเขาฟังเขาอาจจะหาทางให้ดีๆมากกว่านี้ขอให้ท่านตั้งใจขอให้ท่านเป็นคนกล้าในข้าวไปคุยแต่ถ้าท่านเสี่ยงอย่างนี้มันเกิน50-50นะพลาดขึ้นมาแล้วเขาปล่อยเงินกู้เขาไม่ถามหรอกคุณทำอาชีพอะไรก็ไม่ได้ดูหรอกรายดงรายได้มาจากไหนเอาเงินไปเองต้องส่งให้ได้แล้วจะดอกลอยให้ด้วยยาวเมื่อไหร่สิ้นสุดเมื่อไหร่ไม่บอกอายุสัญญาเริ่มทำเมื่อไหร่สิ้นสุดสัญญาเมื่อไหร่ไม่บอกส่งไม่ได้มีเรื่องค้าโกงค้าขายร้านข้าวโกงข้าวแกงเห็นไหมทุบไปหม้อกระจุงกระจายหมดไปแจ้งความก็ไม่กล้าเอายังไงในทิศทางกลัวโดนทำร้ายเปิดดูนะครับอันนี้คือช่องทางนะถ้าโดนในเรื่องราวคล้ายๆเหตุการณ์ที่กูข่าวคุยให้ฟังแล้วก็ดูมาตามข่าวแล้วมาเล่าสู่กันฟังเนี่ย Google ให้ลูกหลานเปิดให้ได้หรือไม่ผู้ใหญ่บ้านกำนันก็เปิดให้ได้เนาะหรือไม่ก็ไปที่ศูนย์ดำรงธรรมหน่วยงานไหนมั่งที่ดูแลในเรื่องราวความเป็นอยู่ตรงนี้ถ้าดูแล้วเราไม่ได้โกงก็นะไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ส่งสักงวดแล้วก็มาทวงมันก็ไม่ได้ตังค์กลับไปสักบาทก็มาทวงกันแนวนี้ไปเที่ยวหาว่าเขามาทำร้ายอย่างนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะถือว่าส่งไปพอสมควรแล้วดูแล้วพอสมควรแล้วเกินที่เรากู้มาแล้วดอกเบี้ยมันค่อนข้างที่จะล้นหลามนะไปปรึกษาเลยแต่ยังไม่จบเนี่ยเนาะไปปรึกษาเลยกับส่วนงานที่อยู่ใน Google นะก็บอกไว้หมดเลยปรึกษาที่ไหนให้ผู้รู้ดูให้นะผ่านโทรศัพท์มือถือแล้วเดินทางไปหาเขาไม่ต้องกลัวว่าเขาจะฆ่าไม่ต้องกลัวเขาจะมาทำร้ายบ้านเมืองมีขื่อมีแปรท่านสามารถป้องกันตัวเองได้นะในระดับหนึ่งตามความเป็นจริงนะครับเขาจะมาทุบหัวหรือว่ามากวนหัวมายิงอยู่หน้าบ้านเนี่ยเราจะยกมือไหว้อยู่ข้างเดียวมันก็ไม่ได้แล้วเนาะไม่ได้กลัวติดคุกจะไปทำร้ายเขาว่าอย่างนั้นก็ทุบเราปังตายเลือดเต็มหน้าเต็มตางั้นแล้วเราไม่สวนได้บ้างเลยเหรอจดหมายก็ต้องมีการเรียนรู้ไว้บ้างนะครับตัวนี้เนาะดูดีๆเห็นข่าวเมื่อเช้าเนี่ยโหขนาดฝนตกหนักน้ำท่วมก็ไม่สามารถที่จะไปค้าขายกันได้เนี่ยโดนทุบถึงบ้านน่ะนะเป็นภาพที่ไม่รู้ยังไงเหมือนกันทางบ้านเมืองเขามองเห็นแล้วก็จะมาแก้ปัญหากันยังไงต่อก็ว่ากันไปตามลำดับต่อไป
ฉากต่อไปว่าจะเป็นยังไงคอยติดตามข่าวกันแล้วกันนะเมื่อเช้าก็เห็นชาวเห็นข่าวก็เลยตัดสินใจเอาเรื่องนี้ก็มาเล่าสู่คุณฟังนะครับดูดีๆนะครับถ้ารู้ว่าตัวเองกู้แล้วส่งก็ไม่ได้ก็อย่าไปกู้เขานะครับกู้แล้วต้องส่งให้ได้แล้วก็ต้องถามกันให้เรียบร้อยว่ามันเหมาะสมไหมจดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ด้วยนะครับเราเข้าใจอยู่ในเรื่องการปล่อยเงินกู้แบบนอกระบบเนี่ยไม่ให้มีลายลักษณ์อักษรมันผิดกฎหมายไงผู้ที่ปล่อยกู้ก็ดูดีๆเด้อถูกกันมาแล้วนี่บ้านไม่เหลือนะจะบอกให้นะท่านมาจะไม่เคยเห็นแต่ที่กู้ขาวอยู่ในวงการในกู้ขาวเอ็นยูนะครับเวลาโดนขึ้นมาในสามกรก็เข้าปกครองก็เข้าตำรวจก็เข้านะครับในทิศทางตรงนี้ไม่ได้เลยนะหมดตัวเลยนะจากกลายเป็นเศรษฐีเงินกู้เนี่ยจะเป็นแมวหนึ่งตัวที่ว่าทำตาละห้อยอยู่ข้างถนนเลยนะจะบอกให้นะนะครับตอนนี้อย่ามั่นใจถ้ามีเงินอยู่ในมือเนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นใจในตัวเองสูงทุกเรื่องพลาดขึ้นมาแล้วนี่ยุ่งนะเข้าใจอยู่ว่าผู้ที่กรณีกู้ไปนี่ไม่กล้าที่จะต่อเราตอกหลอนด้วยใช่ไหมแนวนั้นหรือเปล่าแล้วถ้าเจอขึ้นมาล่ะเราจะทำยังไงเป็นห่วงกันทั้งสองข้างนะเนี่ยถึงเอามาพูดมาคุยนะไม่ใช่ว่าตะขาวพูดแนวนี้ฮ่าฮ่าค่อนข้างที่ซาใช่แล้วตะขาวว่างั้นไม่ใช่เด้อนะครับถ้าคนที่รู้กฎมงกฎหมายเข้าไปในเข้าถูกทางนี่มันรวนเหมือนกันนะผู้ให้กู้เดือดร้อนถึงขนาดว่าเป็นอาญานะจะบอกให้นะครับหนึ่งกรณีปล่อยเงินกู้โดยไม่ได้รับอนุญาตสองกรณีเกินกฎกฎหมายกำหนดดอกเบี้ยสามซ่องโจรสี่ฟอกเงินนะครับห้าในเรื่องราวของบุกรุกก็มีนะจะตามมาหลายเรื่องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทรัพย์สินมาจากไหนจะสืบที่มาที่ไปของที่มาของเงินที่มาปล่อยล่ะนะยาวแล้วทีนี้จะยาวแล้วจะลำบากแล้วจะเจอเหตุการณ์จริงขึ้นมาก็เป็นข่าวกันอยู่เนี่ยพวกที่เคยรู้จักกันเมื่อก่อนนะเขาทำธุรกิจอย่างนี้อยู่เหมือนกันไอ้เราก็แอบดูเนาะเขาก็บอกโอ้ไม่เป็นไรตะขาวใหญ่ไม่ต้องห่วงตอนนี้กลายเป็นทัดเชื่อตะขาวก็ดีเลยโอ้โหนะครับกลายมานั่งขายถั่วต้มอยู่เนาะตอนนี้จากเมื่อก่อนเป็นโอ้แหวนเงินทองเพียบเนี่ยโดนยึดหมดเลยนะครับไม่มีข้อมูลในการชี้แจงว่าทรัพย์สินมาจากไหน

0: มาดูอีกสักเรื่องหนึ่งนะตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าโผล่กันมาเยอะซะเหลือเกิน
1: ผู้วิเศษผู้วิเศษรู้จักไหม
0: ร่างทรงร่างทรงบอกหวยรวยเบอร์นะให้ลงให้เลขกันโอ้ยหนุกหนานซะเหลือเกินพ่อแม่พี่น้องของเราก็บ้านก็บางทีนะอยู่ไกลจากจุดที่เขามีผู้วิเศษอยู่นี่ก็เดินทางเหมารถเหมารากันไปรถคว่ำกันตีลังกงลังกาก็มีไปแสวงบุญกับผู้มีวิเศษระหว่างเดินทางเนี่ยไม่รู้ว่าเขาคุ้มครองหรือเปล่าเนาะกลายเป็นว่ารถแหกโค้งตอนนี้ก็นอนติดเตียงอยู่สามคนเลยพวกเขาไปเจอหมู่บ้านเดียวกันเนาะถามว่าเป็นอะไรถึงเป็นอย่างนี้อุบัติเหตุวะฉันเออไปแสวงบุญนี่แหละผู้วิเศษนะเขาก็เลยบอกว่าวิเศษอยู่จังหวัดนู้นวิเศษอยู่จังหวัดนี้ก็เลยเหมารถกันไปรถคันทรงหลุดนี่ก็เลยเชือกปอขวางมัดไว้ก่อนที่จะถึงอู่เรียบร้อยเลยล่อกำแพงโรงเรียนพังไว้แถบหนึ่งตะเขาอุ้ยว่าอย่างนั้นนี่นอนเดียงกันอยู่เนี่ยฉันหลังร้าวทั้งสามคนเลยนะนั่งเบาะเดียวกันว่านานเป็นอย่างนั้นไปเห็นไหมผู้วิเศษช่วยได้ไหมระหว่างเดินทางเขาบอกว่าเขาวิเศษจริงๆนะระหว่างเดินทางเขาไม่รับรองผู้วิเศษรับเรื่องราวของกรณีคุ้มครองในจุดที่เขาอยู่แค่นั้นเป็นอย่างนั้นไปเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าให้ดูกันเรื่องราวตรงนี้ให้เชื่อแบบมีเหตุผลสักหน่อยไปหาหวยรวยเบอร์กันบอกว่าอยากจะได้เงินสักกระสอบปุ๋ยนึงว่าอย่างนั้นเอามาใช้จ่ายกันเอามาลงทุนกันเอามาปลดหนี้ปลดสินกันก็เลยหอบกันไปพอลกข่าวบอกว่าให้แม่นไอ้คนที่ไปอยู่ข้างบ้านนี่ก็ถูกมันก่อนว่าอย่างนั้นได้ไป 20,000 มันก็ไปอีกรอบ2เนี่ยเนาะโชคดีที่โดดทันว่าอย่างนั้นไม่งั้นก็เรียบร้อยเลยตอนที่เหลือเนี่ยสันหลังเดาะยังอยู่ในการพักฟื้นนางโกขาวไปเจออยู่นะเพราะโกขาวทำงานเนี่ยโดยเฉพาะเพชรบูรณ์เนี่ย25สาขานะที่โกขาวดูแลงานอยู่เนาะอำเภอศรีเทพยันอำเภอน้ำหนาวโกขาวไปทั่วเลยไปเห็นอะไรหลากหลายเลยมาเล่าสู่คุณฟังเนี่ยไอ้นี้ก็หนึ่งเรื่องหนึ่งเราเหมือนกันเนาะผู้วิเศษนะครับไปแสวงบุญกันเพื่อที่จะเอาโชคเอาลาภมาใช้ในชีวิตประจำวันกันกลับมาแล้วเนี่ยก็ยังไงก็รับรองหนึ่งคันรถต้องมีผู้โชคดีว่าอย่างนั้นนะนั่นเป็นอย่างนั้นไปพวกเขาก็อยากจะไปอยู่เหมือนกันแต่พอเขาคันโครงกันรองหลุดแหกโค้งนี่ก็วันหลังก็ได้ติดธุระเพราะฉะนั้นดูดีๆนะครับการที่จะเชื่ออะไรทุกอย่างตั้งสติให้ดีนะการที่จะชีวิตมีสุขมีทุกข์อะไรต่างๆนานาอยู่ที่ตัวเรานะอยู่ที่ตัวเราปัญหาแต่ละคนมีทุกคนแต่ก็ไม่เหมือนกันหรอกเนาะนั่นแหละในการใช้ชีวิตมนุษย์มันเป็นอย่างนี้ขับรถผ่านไปผ่านมานั่งรถบัสรถทัวร์รถบงรถเบนซ์นั่นมันในรถคันนั้นนั้นอ่ะพูดตรงๆที่สวนไปผ่านมาที่มีคนอยู่แต่ละคนมีปัญหาทั้งนั้นปัญหาเล็กปัญหาน้อยปัญหาใหญ่นะมีนะครับเราก็หาหนทางตั้งสติแล้วแก้ให้ถูกทิศถูกทางมันก็ลงเนื้อลงตัวรู้จักปรับปรุงแต่งความเป็นอยู่ของเราให้เข้าสู่ทิศทางของมีความสุขมันก็โอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ในเรื่องราวของตัวเราทั้งนั้นที่กำกับเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขหรือทุกข์ตัวนี้ดูดีๆนะการที่จะได้โชคได้ลาภอะไรต่างๆนานาก็เป็นเรื่องราวที่คู่กับในเรื่องราวของการใช้ชีวิตมนุษย์มาตั้งแต่นมแต่นานแล้วล่ะซื้อหวยมันก็ต้องมีผิดมีถูกเกิดถูกขึ้นมาก็ได้ลาภแล้วเห็นไหมเกิดผิดขึ้นมาก็ได้ก้อยหรือได้ต้มงานเพราะฉะนั้นดูดีๆนะการใช้ชีวิตเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเองนี่แหละไม่มีใครสามารถที่จะทุกข์ก็สุขมาให้เราได้หรอกอยากจะมีเงินมีทองถ้าเราไม่หาทุกอย่างก็เรียบร้อยเนาะใครจะหามาให้ล่ะเทวดาว่าดินผู้วิทรงวิเศษก็ไม่ให้เราหรอกนะเอาเงินเอาทองไปถวายผู้วิเศษกันเรียบร้อยแล้วพอกรณีเราเกิดตกระกำลำบากขึ้นมาไปหาผู้วิเศษดูสิคิดร้อยละ510มันน่ะดีไม่ดีไม่ให้เราอีกเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นกันเลยนะครับดูดีๆอยู่ในสังคมเราต้องฉลาดเราต้องทันต่อโลกสักหน่อยทันต่อในเรื่องราวของเส้นทางชีวิตมนุษย์ของเราสักหน่อยนะผู้ที่ฉลาดกว่าก็เก่งไปผู้ที่ไม่ฉลาดกว่าก็ว่ากันไปในเรื่องราวต่างๆนานามันมีคู่กันหมดแหละนะทั่วโลกสังคมมนุษย์เราเป็นอย่างนี้ถ้าฉลาดเท่ากันหมดหรือว่าเก่งเท่ากันหมดรับรองโลกอยู่ลำบากนะมันต้องมีสลับกันไปนะตัวนี้ให้กำลังใจนะถึงเอามาเล่าสู่ฟังเนี่ยแล้วก็มาเตือนสติกันด้วยเชื่ออะไรต้องอยู่บนเส้นทางของความเป็นจริงและมีสติในการเชื่อนี่แหละผู้วิเศษเมารถกันไปคันทรงหลุดเอาปอขวางมัดไว้ไปประมาณ10กิโลมันบอกว่าอู่จะอยู่แถวหน้านั้นเรียบร้อยปอขวางหลุดขึ้นมากำแพงโรงเรียนพังนะ ไอ้ตูบที่ลดกระดูกอยู่ข้างกำแพงโรงเรียนชักกันมันแถบเลยเนาะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราเล่าสุนฟัง

มาดูในเรื่องสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ให้บริการอยู่พ่อแม่พี่น้องบางคนก็อาจจะยังไม่รู้เนาะมีอยู่ประเภทหนึ่งที่เป็นสินเชื่อสนับสนุนการมีงานทำไม่ใช่ในประเทศนะเนี่ยคุยที่ต่างประเทศเลยนะไปทำงานกันต่างประเทศประกอบรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะบางครั้งบางคราวเนี่ยทำงานในประเทศไทยรู้สึกว่ามันไม่หมานว่าอย่างนั้น ไปทำงานต่างประเทศดีกว่านะครับมาดูนะครับถ้าอยากจะไปทำงานต่างประเทศคนที่คิดแบบคนรุ่นใหม่ๆทำงานในไทยไม่ลงตัวจะไปต่างประเทศก็ไม่ว่ากันหลักประกงหลักประกันก็มีอยู่แล้วตะขาวเอ้ยสบายนะโครงการสินเชื่อไปทำงานต่างประเทศนะนี่เกษตรกรผู้ที่เป็นลูกค้าอยู่แล้วหรือคนที่อยู่ในครอบครัวของเกษตรกรที่เป็นลูกค้ากันอยู่นะครับลูกหลานของเกษตรกรนะที่อยู่ในบ้านเลขที่เดียวกันถือว่าได้รับสิทธิ์เหมือนกันนะครับเนาะไปทำงานที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเกาหลีสิงคโปร์อิสราเอลนะครับอิหร่านช่องแคบฮอร์มุซนะไปเก็บลูกระเบิดยังไงก็ไม่รู้งงตาข่าวเฮ้ยที่ถามเข้ามานี่จะไปทำงานที่ช่องแคบฮอร์มุซก็อย่างนั้นเออไปเก็บแหงหางจรวดขายของเก่าหรือเปล่านะดูดีๆเอาในกรณีที่เขารับรองให้ไปได้นะไม่ใช่ว่าจะไปทั่วเออดูท่าทางแล้วตอนนี้ทำรีไซเคิลอยู่ในประเทศไทยเหล็กขายกิโลได้หลายตังค์มาไปฮอร์มุซดีกว่าไปเก็บหางขีปนาวุธขายน่าจะได้ราคาดีว่าอย่างนั้นเออเขาใครไปรับซื้ออยู่แถวนั้นเจ้ากระดายเออเจอเข้าไปแล้วก็นู่นแหละรับรองไร่ติดโชยคว้าน่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพราะฉะนั้นไปในจุดที่เขาให้ไปนะครับเนาะบางทีก็นี่แหละไปหามาจากกรณีกรมจัดหางานในจังหวัดที่มีกันอยู่โดยเฉพาะเพชรบูรณ์เราก็มีทุกจังหวัดแหละนะไปได้ข้อมูลมาไปได้ลักษณะเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดเอกสารเอกสารเรียบร้อยแล้วนะลงเนื้อลงตัวเรียบร้อยแล้วทุกเรื่องทุกราวขั้นตอนที่จะเดินทางไปต่างประเทศบริษัทไหนนะจะส่งไปทำงานที่บริษัทไหนของกรณีพื้นที่ที่เราจะไปปลายทางทุกอย่างครบหมดทุกอย่างแล้วก็ไปปรึกษากันที่ธ.ก.ส.ได้เลยเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของกรณีให้ไปโดยภาครัฐบาลจัดส่งไปก็จะมีการให้เงินกู้ไม่เกินคนละ 150,000 บาทต่อคนนะครับ 150,000 บาทต่อคนนะถ้ากรณีไปดูผ่านในเรื่องราวของบริษัทจัดหางานไม่ใช่จัดหางานแบบกรณีเถื่อนนะต้องมีหนังสือรับรองเรียบร้อยในทิศทางว่าเออนี่แหละประสานงานได้ถูกต้องผ่านการอนุญาตจากภาครัฐบาลเรียบร้อยแล้วให้จัดในเรื่องราวของการหางานทำต่างประเทศได้มีใบรับรองถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็เอาเอกสารอะไรต่างๆนานาตามที่เราต้องเตรียมไปพูดคุยกับระบบที่จะไปของานเกี่ยวกับกู้สินเชื่อในโครงการนี้กับธ.ก.ส.ไปด้วยนะเออนี่แหละธ.ก.ส.ก็ขออะไรเพิ่มเติมมาก็จัดให้เรียบร้อยเลยบางทีเราจัดไปเรียบร้อยแล้วตามกรณีความรู้พื้นฐานพอเป็นสังเกตพอไปปั๊บก็ขอไอ้นู่นก็ขอไอ้นี่นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของกรณีเพิ่มเติมก็ต้องจัดหาให้เขาถ้าไปโดยกรณีบริษัทนี่ก็จะให้เพราะเป็นค่าใช้จ่ายมันจะแพงกว่าภาครัฐบาลมีค่านู่นค่านี้นะค่าน้ำชาไม่มีหรอกว่ามีแต่ค่ากาแฟรวมแล้วก็ให้คนละไม่เกิน 250,000 บาทต่อคนนะครับหนังสือรับรองนะเอาไปให้เรียบร้อยในเรื่องราวที่จะไปยื่นกับพนักงานสินเชื่อประจำเขตประจำพื้นที่นั้นๆหรือสาขานั้นๆที่ท่านไปพูดไปคุยนะครับเนาะดอกเบี้ยก็ถูกละว่ากันอย่างนั้นเพราะว่าเป็นโครงการที่รัฐบาลสนับสนุนร่วมด้วยนะตัวนี้ไปทำงานกันต่างประเทศพอไปแล้วก็เขามีการทำเรื่องราวในประเทศเรียบร้อยแล้วก็ส่งไปบริษัทจัดหางานที่นู่นก็รับไว้ที่ปลายทางให้ไปทำงานตรงไหนกรงปกหรือไม่กรงปกส่วนมากถ้าเป็นภาครัฐบาลส่งไปตรงปกแต่ถ้าเอกชนส่งไปก็ตรงนะครับเนาะแต่ถ้าไปโดยกรณีช่องทางธรรมชาติเนี่ยว่ากันอย่างนั้นไปตายดับหน้าว่าอย่างนั้นงานอะไรเจอก็เอานะไปเก็บลูกกระจี้อยู่แถวๆต่างประเทศก็ต้องทำหลบๆซ่อนๆในกรณีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหรือตำรวจของประเทศนั้นๆเอาก็เอาแปลงร่างเป็นผีน้อยก็ยอมว่าอย่างนั้นกรณีไปแบบต้นทุนต่ำเนอเสียค่านายนงนายหน้าไปบางทีเนี่ยก็ไปจับไปลอยแพนะไม่มีเกี่ยวกับเรื่องราวของกรณีงานให้ทำหลอกไปอย่างดีจะให้ไปเป็นผู้จัดการนะบริษัทที่ต่างประเทศไปก็ได้เงินเดือนหลายแสนจ่ายมาให้ก่อนประมาณสัก
50,000 60,000ก็ไปได้แล้วว่าอย่างนั้นไปแลกเงินตรงนั้นก็รีบโดนหลอกโดนลวงกันเป็นคันรถสิบล้อว่ากันอย่างนั้นกลับมาเนาะนี่แหละเพราะฉะนั้นโครงการนี้ของธกส.ก็เลยเกิดขึ้นมาดูแลพ่อแม่พี่น้องเหมือนคัดกรองนะถ้าใครมาเข้าเกี่ยวกับเรื่องราวของการที่จะไปต่างประเทศผ่านระบบงานสินเชื่อของธกส.เนี่ยคัดกรองมาว่าไปกับบริษัทไหนนะครับไปกับส่วนงานไหนส่งไปโรงงานที่ไหนนะปลายทางก็รอรับอยู่แล้วถูกต้องหรือไม่นะก็เป็นการตรวจสอบขั้นตอนอีกหนึ่งขั้นตอนเหมือนกันนะครับเนาะเอกสงเอกสารครบคนที่จะเข้าโครงการนี้นะครับอายุไม่เกิน60ปีนะเป็นเกษตรกรหรือคนในครอบครัวเกษตรกรขึ้นทะเบียนในเรื่องราวของกรณีเป็นเกษตรกรเรียบร้อยนะเป็นปัจจุบันด้วยนะขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เรียบร้อยกับกรมส่งเสริมการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับหลักประกันก็จำนองกันเป็นที่โดงที่ดินถ้าดูท่าทางไม่พอก็บุคคลค้ำหรือข้าราชการนะนี่แหละลูกค้าธกส.ที่ค้ำกันได้ก็2คนนะครับเนาะชำระเป็นรายเดือนนะครับพ่อแม่พี่น้องที่รักครับหักจากบัญชีเงินฝากนะครับหางงหาเงินได้ในประเทศไม่หมันว่าอย่างนั้นไปต่างประเทศดีกว่าไปนะครับเพื่อพัฒนาช่องทางการทำกินหลังจากที่เก็บความรู้มาได้จากต่างประเทศบางทีพอกลับมาแล้วมาเป็นเจ้าของกิจการก็มีมาทำรายได้ในประเทศไทยก็ลงเนื้อลงตัวขออย่างเดียวอย่าลงเชื่อในหน้านะถ้าไปแบบกรณีโดนหัวโกงหัวคิวเนี่ยยืมเงินญาติยืมเงินพี่น้องๆไปหรือไม่ก็ไม่ต้องยืมละว่าอย่างนั้นในหน้าพาไปให้ไปกู้เงินในบริษัทหรือว่าในจุดที่หาเงินให้กู้ให้ได้เอาที่ดงที่ดินไปฝากไว้ก่อนนะอันตรายนะจบเลยเด้อดูดีๆถ้าไปแนวนั้นเพราะฉะนั้นจุดที่จะไปกันส่วนมากก็ภาครัฐบาลส่งไปนะกรมจัดหางานนะนี่แหละแรงงานของจังหวัดต่างๆมีอยู่แล้วก็บริษัทต่างๆเอกสารขอก็ให้เรียบร้อยตามที่สถาบันการเงินขอเพื่อที่จะไปขอสินเชื่อเดินทางไปต่างประเทศกันนะครับที่ธกส.มีเด้อไปปรึกษาได้ที่ทุกสาขาทั่วไทยแล้วก็ถ้าจะกู้ก็กู้ที่สาขาที่ท่านเป็นลูกค้ากันอยู่หรืออยู่ในภูมิลำเนาที่อยู่ในบ้านอาศัยกันอยู่นะครับอยู่จังหวัดไหนอำเภอไหนกู้กันตรงนั้นนะหรือไม่ก็โทรไปถามคอร์เรนเตอร์เลยนะครับเนาะนี่แหละในสิ่งต่างๆนานาข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามกันได้นะครับ

0: สุดท้ายของรายการแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องที่นะครับเป็นยังไงกันบ้างสบายกันดีบ่ฝนฟ้าตกแล้วตาข่าวเอ้ยว่าอย่างนั้นเก็บพงเก็บผ้าเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ลื่นไงท้องไงไร้โหลกวาดพื้นไปนิดนึงแตกนั่นไปหาหมอเถอะเด้อดูมันข้างในหรือเปล่าเลือดอ่ะมันลื่นตอนนี้นะระวังกันดีๆนิดนึงนะครับโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่กระดูกมันก็ไม่ใช่สดเท่าไหร่แล้วมันพรุนนะแตกหักขึ้นมาแล้วมันสมานกันยากเพราะฉะนั้นไปดูกันสักหน่อยเกี่ยวกับเรื่องราวของพื้นที่ว่ารอบบงรอบบ้านหรือตรงไหนก็ตามแล้วมันระวังขัดนะขัดสักหน่อยหรือไม่ทำป้ายเตือนมืนด้วยว่าฉันตรงนี้จะเข้าไปเออนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของเชื้อโรคก็เหมือนกันพื้นชงพื้นแฉะหญ้าเยอะเน่าหมดแล้วบางทีในกลุ่มกรณีที่จู่หญ้าเน่ามันมีสารเคมีตกค้างพวกยาฆ่ายุงฆ่าหญ้าเนี่ยทำให้เราคันทำให้เราเกาแล้วอักเสบถ้าคันนี่ก็อย่าไปเกาเอาไม่เกามันจะหายคันนะตาขาวแอลกอฮอล์นะที่เอาไว้กรณีฉีดโควิดนะเมื่อก่อนเคยใช้พกกันอยู่ใช่ไหมฉีดมันจะฆ่าเชื้อไปด้วยแล้วก็ลดอาการคันจากคันเป็นแสบนะแล้วก็หายไปเลยไม่เป็นแผลแต่ถ้าเป็นแผลเนี่ยแดงอยู่นั่นแหละแล้วหลังจากนั้นถ้ารักษาดีไม่ดีอักเสบลามขึ้นมาเชื้อติดเข้ากระแสลงกระแสเลือดในพิการได้เหมือนกันนะตัดโครงตัดขาโน่นนะลอกหนังทิ้งแล้วควอกเนื้อเน่าออกไม่หายตัดเลยดีไม่ดีเข้ากระแสเลือดซี่เบ้งเลยนั่นหนักเข้าไปอีกดูดีๆนะครับตรงนี้เลยเอามาคุยมาเตือนกันอยู่ลื่นหัวร่างข้างแตกก็มีติดเชื้อก็มีเลี้ยงวัวอยู่วันก่อนคุยกันหมาดๆไปครั้งเก็บเต็นท์แล้วเอาเฮ็ดกรณีกลางเต็นท์เฮ็ดอย่างว่าท่านเรียบร้อยเลยมาคุยกับเจ้าอยู่สองวันวันนั้นคันขาออกไปเกาคืนเดียวเชื้อเข้าใส่เลือดขึ้นสู่สมองว่าอย่างนั้นเสียชีวิตไปแล้วโอ้โหตกใจนะพวกเขาตกใจเลยเลยออกมาเล่าสู่กันฟังถึงที่ไปเห็นมาคงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังพอควรเนาะนะครับระวังนิดนึงนะครับเมื่อฟังวิทยุแล้วต้องได้ประโยชน์เมื่อฟังวิทยุแล้วก็ต้องได้สาระนะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่พวกเขาพูดขึ้นมาโดยที่ลอยๆเอามาใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้สักอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่เนาะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยไปใช้กันเนาะเรื่องบางเรื่องเนี่ยฟังแล้วมันบ้านๆได้เหลือเกินแต่มันเจอในชีวิตประจำวันนะเห็นไหมไม่ธรรมดาโอ้คนน้ำท่วมปลิงควายกัดโอ้โหเลือดไหลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะติดชงติดเชื้อด้วยไม่ใช่ว่านั่งเล่นกันสนุกสนานน้ำมานานๆทีในบ้านนั่งกินข้าวแช่น้ำเลยปลิงเข้าโกงเข้าก้นขึ้นมาก็ส่งโรงพยาบาลก็ไม่ทันนะดูดีๆนะครับสัตว์พวกนี้เป็นสัตว์ที่ไม่สามารถที่จะเอาออกยากเลยนะเอาออกง่ายเลยนะถ้าเข้าตัวไปแล้วนะครับเพราะมันเป็นสัตว์ตระกูลคล้ายๆพยาธิอ่ะเอาไปแล้วแพร่ลูกแพร่หลานได้นู่นน่ะหายใจในลำไส้เราได้สบายออกซิเจนจากการที่เราหายใจเข้าไปเนาะเพราะฉะนั้นดูดีๆนะมันเป็นสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นเลยที่กูข่าวเล่าสู่ให้ฟังเนี่ยนะประมาทไม่ได้กับเรื่องราวของความเป็นอยู่ละเอียดอ่อนสักนิดนึงให้สุดความสามารถเราถ้าเกิดอะไรขึ้นมาก็ถือว่าเราได้ป้องกันแล้วในส่วนหนึ่งที่เราเกินกำลังมันก็เกิดขึ้นมาก็ไม่ว่ากันแต่อาจจะหนักเป็นเบานะครับเนาะเลยเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ดูเวลาแล้วพอแล้ววะเนาะลากันก่อนดีกว่านะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับโกข่าวนะครับวันนี้ก็มอบเพลงให้ตรงท้ายกันแล้วกันขอให้ทุกท่านที่ฟังรายการมีแต่ความสุขและความสุขมีแล้วเจอกันสวัสดีครับ
1: มาพร้อมหน้าพร้อมตากันสักทีได้เวลาจีหอย

0: ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของในการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกำเนิดทองรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจวันนี้ก็มีนำมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับในเรื่องราวแรกนะครับไปดูในเรื่องราวของการเตรียมความพร้อมนะครับในด้านของการประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้อย่างสมพระเกียรติทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ครั้งที่2/2569นะครับที่ผ่านมามีทั้งการประชุมแบบออนไซต์แล้วก็ออนไลน์ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเพื่อติดตามความคืบหน้าและก็เตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นั่นเองครับซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่าการประชุมครั้งนี้นะครับให้ความสำคัญกับการเตรียมงานในช่วง3เดือนสุดท้ายตั้งแต่เดือนตุลาคมนะครับจนเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีทั้งการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนและการอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนการเตรียมการถ่ายทอดสดและศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยตลอดจนการบรรยายงานพระราชพิธีนะครับเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลเนี่ยเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรติที่ประชุมก็ได้รับทราบหมายกำหนดการพระราชพิธีตามที่สำนักพระราชวังแจ้งนะครับก็คือระหว่างวันที่15 ถึง 19 ธันวาคม 2519นะครับโดยวันอังคารที่15 ธันวาคมเนี่ยเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุวันพุธที่16 ธันวาคมเชิญพระบรมโกศไปยังพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพวันพระสัปดาห์ที่17 ธันวาคมครับเก็บและอัญเชิญพระบรมอัฐิเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวันศุกร์ที่18 ธันวาคมนะครับเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิและวันเสาร์ที่19 ธันวาคมอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารนะครับนอกจากนี้เนี่ยที่ประชุมก็ยังได้รับทราบนะครับการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เห็นชอบการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์จำนวน4 คณะให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและภารกิจในปัจจุบันพร้อมทั้งพิจารณากรอบเวลากิจกรรมนะครับสำคัญตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปและหารือแนวทางการปรับลดโทนสีในการนำเสนอให้เหมาะสมกับการแสดงความไว้อาลัยในช่วงใกล้งานพระราชพิธีซึ่งงานพระราชพิธีครั้งนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประสบกรณิกรชาวไทยนะครับขอให้ทุกภาคส่วนเนี่ยร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นะครับตลอดจนความงดงามของศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาและงานประณีตศิลป์ชั้นสูงตามแบบแผนโบราณราชประเพณีไทยให้ประชาชนทั้งในประเทศและนานาชาติเนี่ยได้รับรู้อย่างถูกต้องครบถ้วนและก็สมพระเกียรตินั่นเองนะครับไปดูกันต่อครับคุณผู้ฟังครับในเรื่องราวของรัฐบาลที่ผลักดันโครงการบ้านมั่นคงชายแดนนะครับโดยในปี2570นี้เนี่ยนะครับนำร่อง5 จังหวัดปรับที่ดินความมั่นคงสร้างบ้านแล้วก็เยียวยาทหารบาดเจ็บครบวงจรเลยนะครับในเรื่องเหล่านี้ทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลก็ให้ความสำคัญนะครับกับเรื่องราวของการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ชายแดนโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพม.เนี่ยได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมจัดทำแผนบูรณาการความมั่นคงแบบองค์รวมนะครับมีเป้าหมายระยะเวลาดำเนินการ5 ปีตั้งแต่ปี2570ถึง2574ซึ่งในปี2570เนี่ยจะดำเนินการนำร่องใน5 จังหวัด21 ชุมชนนะครับได้แก่จังหวัดสระแก้วอุบลราชธานีสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและก็ความยากจนและก็สร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและก็กำลังคนในพื้นที่นะครับทั้งนี้เนี่ยในการดำเนินงานก็จะมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายหลักนะครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนโดยเตรียมพิจารณานำที่ดินในกำกับดูแลของฝ่ายความมั่นคงเนี่ยมาใช้ประโยชน์นะครับด้วยการจัดสรรและก็พัฒนาเป็นโครงการบ้านมั่นคงชายแดนโดยให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือพอช.เนี่ยมาร่วมวางผังแล้วก็ให้หน่วยทหารนะครับร่วมลงแรงพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบ้านเรือนแล้วก็พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของชาวบ้านนะครับ แล้วก็เปลี่ยนแนวกันชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งให้ครบทั้ง752ชุมชนใน26จังหวัดชายแดนนั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยรัฐบาลก็ยังบูรณาการนะครับฐานข้อมูลกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนะครับหรืออคส.เพื่อจัดทำแพ็กเกจช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารพรานยากจนรายครอบครัวนะครับทั้งการปรับปรุงบ้านพักอาศัยการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพแก่คู่สมรสและก็การจัดสวัสดิการสุขภาวะเพื่อคืนเกียรติยศและก็สร้างความมั่นคงให้กลุ่มคนเหล่านี้นะครับขณะเดียวกันก็จะมีการฟื้นฟูเยียวยาทหารที่ได้รับบาดเจ็บและก็กลุ่มเปราะบางด้วยการนำนวัตกรรมด้านการดูแลคนพิการและก็การออกแบบสภาพแวดล้อมตามหลักอารยสถาปัตย์หรือว่า Universal Design นะครับมาปรับใช้กับบ้านพักของทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากภัยสงครามพร้อมฟื้นฟูสภาพจิตใจนะครับฝึกอบรมทักษะอาชีพใหม่ที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายตลอดจนดูแลผู้สูงอายุติดเตียงและก็เด็กด้อยโอกาสนะครับในชุมชนชายแดนนั่นเองนอกจากนี้แล้วนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังบอกกลับเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าหลังจากนี้ในกระทรวงพม.เองแล้วก็กระทรวงกลาโหมนะครับก็จะเร่งตั้งคณะทำงานร่วมนะครับเพื่อสรุปแผนงานกรอบงบประมาณแล้วก็แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินแล้วก็พื้นที่นำร่องให้ชัดเจนก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อความมั่นคงแล้วก็เดินหน้าตามความร่วมมือของทั้งสองกระทรวงในทันทีนั่นเองนะครับไปดูกันต่อนะครับคุณผู้ฟังครับในเรื่องราวของการป้องกันพ่อทิพย์ครับคุณผู้ฟังครับหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะพ่อทิพย์คืออะไรคือพ่อที่ไม่ใช่พ่อที่แท้จริงแต่ว่ามีตัวตนนั่นเองคุณผู้ฟังครับโดยกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็เรียกว่าเป็นการคุมเข้มในการออกใบรับรองการเกิดสกัดกั้นขบวนการพ่อทิพย์แหละครับสวมสิทธิ์สัญชาติไทยแล้วก็มีการมอบ4แนวทางนะครับให้ยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัดป้องกันการสวมสิทธิ์สกัดขบวนการพ่อทิพย์ให้หมดไปจากประเทศไทยนะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลก็ได้บูรณาการความร่วมมือในการป้องกันตรวจสอบแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มแข็งป้องกันไม่ให้กระบวนการแจ้งเกิดเนี่ยถูกนำไปใช้เป็นช่องทางในการแสวงหาสัญชาติโดยมิชอบเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของระบบสัญชาติไทยการป้องกันสวมสิทธิ์นะครับแล้วก็สร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืนโดยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้มอบนโยบายนะครับกำหนดแนวทางการออกหนังสือรับรองการเกิดหรือว่าแบบทร.1/1เนี่ยให้บุคลากรของสถานพยาบาลโรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชนยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อขจัดขบวนการพ่อทิพย์ให้หมดไปจากประเทศไทยจำนวน4แนวทางด้วยกันครับได้แก่1ขอบเขตการรับรองของสถานพยาบาลสถานพยาบาลเนี่ยต้องตระหนักถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของตนอย่างเคร่งครัดอาทิรับรองเพียงเหตุการณ์การเกิดที่เกิดขึ้นจริงณสถานพยาบาลก็คือวันเวลาสถานที่แล้วก็วิธีการคลอดนะครับหรือหากมีข้อสงสัยในความสัมพันธ์บิดากับบุตรเนี่ยก็ให้สถานพยาบาลนะครับแนะนำบิดามารดาทำการตรวจสารพันธุกรรมหรือว่า DNA จากสถาบันที่รัฐรับรองนะครับเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของนายทะเบียน2นะครับก็คือขั้นตอนของการปฏิบัติงานครับเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อใช้ตรวจสอบความสัมพันธ์ย้อนหลังได้ทั้งประวัติการฝากครรภ์ข้อมูลการสมรสบันทึกข้อมูลลงระบบโดยอ้างอิงจากเอกสารแสดงตนฉบับจริงของบิดามารดาเท่านั้นอีกทั้งเจ้าหน้าที่ต้องนำข้อมูลหนังสือทร.1/1เนี่ยเข้าสู่ระบบให้บริการหนังสือรับรองการเกิดของกรมการปกครองทันทีเพื่อป้องกันการกลับมาแก้ไขข้อมูลภายหลังนะครับ3ครับการบริหารจัดการบทบาทและหน้าที่ห้ามบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยนะครับทำหน้าที่รวบยอดเพียงคนเดียวเด็ดขาดโดยแบ่งแยกหน้าที่อาทิพยาบาลผู้ทำคลอดนะครับรับรองเฉพาะข้อเท็จจริงทางการแพทย์เจ้าหน้าที่เวชระเบียนก็คือบันทึกข้อมูลตามเอกสารสิทธิ์แล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องกับฐานข้อมูลรัฐและผู้มีอำนาจลงนามก็ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลทั้งหมดในภาพรวมก่อนลงนามรับรองนะครับ4ครับมาตรการป้องกันการทุจริตและข้อห้ามปฏิบัติสถานพยาบาลเนี่ยต้องไม่อำนวยความสะดวกในการไปจดทะเบียนแจ้งเกิดแทนที่อำเภอหรือว่าที่สำนักงานเขตโดยเด็ดขาดนะครับต้องให้บิดามารดาหรือเจ้าบ้านเนี่ยไปดำเนินการเองและห้ามออกหนังสือทร.1/1ให้เด็กที่ไม่ได้เกิดในโรงพยาบาลเว้นกรณีส่งต่อฉุกเฉินที่มีพยาบาลเนี่ยตัดสายสะดือระหว่างทางก็คือเหมือนคลอดในรถคลอดระหว่างทางที่ไปโรงพยาบาลอะไรแบบนี้คุณผู้ฟังให้โรงพยาบาลที่มีส่วนร่วมรักษาเนี่ยเป็นผู้ออกเอกสารนะครับก็คือส่งโรงพยาบาลไหนก็น่าจะเป็นโรงพยาบาลนั้นหรือว่าพยาบาลของสถานพยาบาลไหนเป็นผู้ตัดสายสะดือเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะนำส่งโรงพยาบาลนั้นนะคุณผู้ฟังนะแล้วก็ให้โรงพยาบาลนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการออกใบทร.1/1นะครับ ทั้งนี้เนี่ยขอให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังหากพบความผิดปกตินะครับที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของบิดามารดาซึ่งต้องแจ้งผู้บริหารเพื่อทำการตรวจสอบทันทีนะครับได้แก่1มารดาต่างชาติไม่ทราบข้อมูลพื้นฐานของบิดาหรือระบุสถานที่ทำงานของบิดาไม่ได้2บิดาไม่มาปรากฏตัวนะครับหรือไม่มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาระหว่างที่มารดาพักฟื้นเลย3นะครับสถานที่ฝากครรภ์ไม่สอดคล้องกับที่พักอาศัยปัจจุบันนะครับโดยไม่มีเหตุผลอันควรและ4ก็คือมีความพยายามขอเปลี่ยนชื่อบิดาในเวทระเบียนนะครับหลังจากที่ได้มีการบันทึกประวัติการเกิดไปแล้วนะครับรัฐบาลก็ให้ความสำคัญนะครับกับการกวาดล้างแล้วก็ดำเนินคดีขบวนการพ่อทิพย์หรือขบวนการสวมสิทธิสัญชาติไทยอย่างเด็ดขาดนะครับตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีผ่านการบูรณาการร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและก็เด็ดขาดนะครับซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจหรือว่าปล่อยผ่านปัญหานะครับโดยหน่วยงานต่างๆก็ได้ดำเนินการปราบปรามแล้วก็สืบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาประโยชน์ของประเทศและก็ประชาชนนั่นเองนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวสุดท้ายครับคุณผู้ฟังครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามในเรื่องราวของรัฐบาลนะครับที่เปิดเผย3สถาบันจัดอันดับโลกให้ไทยนะครับ Stable Outlook นะครับสะท้อนความเชื่อมั่นเสถียรภาพเศรษฐกิจเดินหน้าต่อยอดสู่การลงทุนเรื่องของงานแล้วก็รายได้ของประชาชนนะครับทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับรองโฆษกประจำสำนักนิติก็เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลยินดีต่อกรณีที่ Fitch Ratings นี่นะครับปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยหรือว่า Outlook นะครับจากเชิงลบก็คือ Negative เนี่ยเป็นมีเสถียรภาพก็คือ Stable พร้อมคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศที่ BBB บวกนะครับโดยมีผลตั้งแต่วันที่18กันยายนที่ผ่านมาสะท้อนมุมมองที่ดีขึ้นต่อเสถียรภาพทางการเมืองแนวโน้มหนี้ภาครัฐในระยะปานกลางและก็ความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบายของประเทศไทยครับการปรับมุมมองของ Fitch เนี่ยส่งผลให้ปัจจุบันสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกทั้ง3แห่งนะครับได้แก่ Fitch Ratings นะครับMoody's Ratings แล้วก็ S&P Global Ratings นี่นะครับมีมุมมองต่อประเทศไทยในระดับมีเสถียรภาพหรือว่า stable ทั้งหมดเลยครับโดย Moody's เนี่ยนะครับปรับมุมมองของประเทศไทยเนี่ยเป็น stable พร้อมคงอันดับ rating ที่ Baa1 นะครับเมื่อเดือนเมษายน2519ขณะที่ S&P ครับคงอันดับเครดิตสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของไทยที่ BBB บวกนะครับแล้วก็มุมมอง stable ซึ่งหนึ่งในปัจจัยสำคัญนะครับที่ Fitch เนี่ยระบุในการปรับมุมมองของไทยในครั้งนี้ก็คือเสถียรภาพทางการเมืองที่ดีขึ้นนะครับโดยฟิชมองว่ารัฐบาลผสมที่นำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับมีเสถียรภาพในการบริหารมากกว่ารัฐบาลหลายชุดที่ผ่านมาทำให้รัฐบาลเนี่ยอยู่ในสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินนโยบายที่มีกรอบระยะปานกลางมากขึ้นรวมถึงการเดินหน้าปรับสมดุลทางการคลังนะครับซึ่งการที่ฟิชเนี่ยมองเห็นเสถียรภาพที่เพิ่มขึ้นของรัฐบาลมีความสำคัญต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจนะครับเพราะเมื่อความไม่แน่นอนลดลงการดำเนินนโยบายระยะกลางก็มีความต่อเนื่องและก็คาดการณ์ได้มากขึ้นทั้งในเรื่องของการบริหารเศรษฐกิจการรักษาวินัยทางการคลังและก็การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการตัดสินใจลงทุนนั่นเองนะครับซึ่งการที่ทั้ง3สถาบันเนี่ยจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกมีมุมมองต่อประเทศไทยในระดับ stable เนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกที่เรียกว่ามีผลต่อความเชื่อมั่นในประเทศนะครับซึ่งรัฐบาลก็จะใช้จังหวะนี้แหละในการเดินหน้าสร้างความต่อเนื่องนะครับทางนโยบายรักษาวินัยทางการคลังแล้วก็เร่งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อให้ความเชื่อมั่นจากต่างประเทศเนี่ยเชื่อมต่อไปสู่การลงทุนการจ้างงานแล้วก็รายได้ของประชาชนต่อไปนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนำมาฝากกันในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วล่ะครับผมสิทธิชัยกำเนิดทองทีม

0: าให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
2: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: ทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
2: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
1: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
3: ตัวเองพร้อมซิ่งแล้วนะ
4: ไปกับเขาตัวเองไม่ต้องกลัวนะเพราะความรักอ่ะจะพาชนะทุกสิ่งเลย
5: น่ารักอ่ะตัวเองวิวข้ามทางสวยจังเลยนะ
4: หวานใจนักซิ่งของเขาสวยกว่า
6: สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับ
7: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไหมครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นเลยครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
8: ความคิดดีจังหนูชอบ
9: ผมก็ชอบนะ
10: ป้าก็ชอบ
11: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครใครก็ชอบ
12: ตามแต่ศรัทธาไม่ว่าใคร
13: หรือเป็น
14: อยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยศาสตร์บ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

กันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาชวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสา0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

ายงัดทายจ้ำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนรัฐ

0: ันไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จ1คน1สัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู
1: ้พวกคุณกำลังเสียเงินกันไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้านเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
2: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
3: ผูกสนิทชิดเชื้อนั้นเหลือยากถึงเหล็กฝากรัดไว้ก็ไม่มั่นผูกด้วยมนต์เสกลงเลขยันก็ไม่มั่นเหมือนผูกไว้ด้วยไมตรีขอน้อมน้อมในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนน้องๆเยาวชนนักเรียนนักศึกษาเยาวชนหนุ่มสาวท่านสาธุชนพุทธมามกะบริษัทผู้รับฟังทุกท่านวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่27เดือนกันยายนพุทธศักราช2569อาตมาภาพพระครูสารวชิราภรณ์เจ้าคณะอำเภอลมสักได้นำรายการธรรมนูญชีวิตมาสู่ท่านสาธุชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกระจายเสียงในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM 99เมกะเฮิรตซ์จากอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรชบูรณ์ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้อากาศสดชื่นอากาศแจ่มใสอากาศดีนะก็เป็นฤดูการส่งท้ายฤดูฝนตกดีน้ำเยอะนะแต่ก็ให้กำลังใจกับชาวกรุงเทพนะน้ำท่วมเยอะมากหลังคารถนี่มิดเลยรถเก๋งรถกระบะก็เป็นน้ำฝนไม่ใช่น้ำเหนือไหลบ่าเป็นน้ำฝนสะสมก็ระบายลงได้ไม่ทันระบายได้ไม่ทันก็เช้าก็น้ำทะเลหนุนบ่ายก็น้ำทะเลหนุนอะไรเนี่ยน้ำก็เลยไม่ได้ระบายก็เอาใจช่วยเอาใจช่วยกับทางพี่น้องแถวๆกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเจริญพรโยมวิไรพรเจริญพรแม่แต๋วแม่แต๋ว

ญาติโยมสาธุชนเมื่อวานตมาภาพได้นำเรื่องราวของชีวิตที่ก้าวหน้าแล้วก็สำเร็จในประเทศที่เราอยู่ก็คือถิ่นที่อยู่เนี่ยนะถิ่นที่อยู่บ้านเราจะเป็นบ้านไหนก็แล้วแต่เราเกิดที่ไหนเราอยู่ที่นั่นหรือเราย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ทำมาหาเลี้ยงชีพของตนเองก็มีความสุขมีความสบายนะเพราะว่าท่านบอกว่าปฏิรูปเทสะปเทสะวาสะนะก็เป็นการที่เรานำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองที่เรียกว่าหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ชื่อว่าจักหรือธรรมประดุจล้อทั้งสี่ที่นำไปสู่จุดหมายปลายทางการที่เราดำเนินชีวิตในถิ่นกำเนิดของเราหรือในประเทศที่อยู่ของเราหรือที่ทำมาหาเลี้ยงชีพของเราเนี่ยเป็นความสบายทั้งกายและใจแล้วก็เป็นถิ่นที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในสมัยก่อนนั่นคงจะห่างไกลบางคนบางท่านบางครอบครัวก็ย้ายถิ่นจากถิ่นกำเนิดไปอยู่ที่ถิ่นที่ทำมาหาเลี้ยงชีพก็ในสมัยก่อนลำบากในการเดินทางแต่ปัจจุบันนะปัจจุบันแม้ว่าจะย้ายไปอยู่ที่ไหนของสยามประเทศเนี่ยก็ใกล้เพราะถนนหนทางสะดวกสบายแล้วก็ยวดยานพาหนะก็มีกันทุกที่แล้วก็รวดเร็วทันใจด้วยเพราะนั้นเราจะอยู่ที่ไหนของสยามประเทศเราจะไปทำกิจการงานหรือไปทำมาหาเลี้ยงชีพที่ตรงไหนก็สะดวกสบายนะอย่างมากก็จากเหนือลงถึงใต้ก็ประมาณ1วัน1คืนนะ1วัน1คืนหรือ2วัน1คืนอย่างนี้เป็นต้นนะก็ไม่ไกลเพราะฉะนั้นมีการเดินทางเนี่ยทั้งทางอากาศทั้งทางบกนะแล้วก็ทางบกนั่นก็มีรถยนต์รถหลายยี่ห้อหลายขนาดนะทั้งรถไฟรถยนต์รถโดยสารเยอะแยะมากมายนะเพราะฉะนั้นเราจะพัฒนาชีวิตของเราด้วยการเป็นอยู่ด้วยการทำมาหาเลี้ยงชีพของเราเนี่ยก็มีความสะดวกสบายไปมาหาสู่กันก็ง่ายเจริญพรโยมสุจิตเกลืออินนะโยมสุจิตเครืออินจากพะเยาก็บอกว่าเย็นนี้ฝนไม่ตกภาพเสียงแล้วก็การรับชมรับฟังก็ชัดเจนขออนุโมทนาขอบคุณที่แจ้งการรับฟังมาในการที่เราจะสร้างสรรค์คุณงามความดีแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าเนี่ยถ้าหากว่าเราอยู่ในประเทศที่ไม่สมควรก็คือประเทศที่มีขโมยมีโจรประเทศที่มีการรบราฆ่าฟันการก่อความไม่สงบอะไรต่างๆเนี่ยนะญาติโยม เราจะไปอยู่ที่ตรงนั้นก็คงจะเดือดร้อน
ไม่ได้ทำมาหาเลี้ยงชีพอะไรคอยแต่ที่จะหลบภัยนะภัยเนี่ยเป็นภัยพิบัติภัยจากการรบพุ่งกันภัยจากสงครามอะไรต่างๆเนี่ยแต่ถ้าว่าเราอยู่ถิ่นฐานที่มีความสงบแล้วก็มีท่านผู้รู้ในเรื่องของหลักธรรมคำสอนนะก็เป็นการแสวงหาหลักธรรมคำสอนหาความรู้นะเพื่อที่จะให้การดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเป็นไปด้วยความราบรื่นดีงามนะอันนั้นก็เรียกว่าสงบสุขสงบสุขถิ่นฐานใดที่มีพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาประดิษฐานอยู่หรือตั้งอยู่เนี่ยถิ่นฐานนั้นสงบร่มเย็นนะแม้ว่าในประเทศเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านของเราเป็นประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาก็มีความสงบร่มเย็นเพราะว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้คนมีความเอื้อเฟื้อเจือจุนสอนให้คนรักกันสอนให้คนเผื่อแผ่มีอัธยาศัยไมตรีเอื้อเฟื้อเจือจุนซึ่งกันและกันอันนี้ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ตรงไหนนะพระพุทธศาสนาเนี่ยประดิษฐานอยู่ตรงไหนที่นั่นร่มเย็นเป็นสุขนะประการที่สองที่ท่านบอกไว้ว่าจุดหมายปลายทางที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จข้อที่สองคือสัพปุริสูปัสสยะสัพปุริสูสัพปัสสยะก็คือคบหาสมาคมกับผู้ที่มีศีลมีธรรมอเสวนาจะพาลานังปันธิตานันจะเสวนาท่านบอกไว้อย่างนี้ว่าการคบบัณฑิตการคบบัณฑิตบัณฑิตนั้นเป็นผู้รู้ศีลรู้ธรรมแล้วก็เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนนะคือตั้งตนไว้ชอบตั้งตนไว้ชอบคืออัตตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบก็คือ เป็นแหล่งที่เราที่จะแสวงหาคบหาหรือร่วมหมู่กับบุคคลผู้ที่ผู้ที่ทรงคุณก็หมายถึงเป็นสัพปุริสะบัญญัติสัพปุริสะคือสัพปุริสอะไรนะสัพปุริสเป็นบุคคลผู้ที่รู้ศีลรู้ธรรมเรียกว่าสัตตบุรุษนะสัตตบุรุษท่านรู้ศีลรู้ธรรมและตั้งอยู่ในคุณธรรมไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวไม่เป็นคนอิจฉาริษยาไม่เป็นคนที่เอาดีเข้าตัวเอาช่วยคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นคือท่านจะเป็นกลางๆท่านจะมีธรรมนะมีคุณธรรมเพราะฉะนั้นในการคบหาสมาคมกับสัตบุรุษคือผู้รู้ศีลรู้ธรรมเนี่ยมีแต่จะเกื้อกูลแก่การแสวงหาความรู้ของเราเนี่ยความก้าวหน้าความเจริญงอกงามไพบูลย์ในการดำเนินชีวิตทั้งด้านกายภาพทั้งด้านจิตภาพก็ทำให้เรามีความสุขทั้งกายและใจนะความเจริญงอกงามไพบูลย์เนี่ยก็เป็นการที่ทำให้เรามีศีลมีธรรมแล้วก็อยู่เป็นสุขฉะนั้นในเรื่องของการคบหาสัตบุรุษนะก็ดูกิริยาท่าทางการพูดการไปการมาการกระทำของท่านก็แล้วกันว่าท่านนี้คบได้คือค
คนเราเนี่ยมันจะมีมันจะมีเรื่องของการที่ท่านเรียกว่าเป็นเรื่องของความรู้สึกนะเป็นเรื่องของความรู้สึกคือคนไหนคบได้คนไหนคบไม่ได้อะไรทำนองเนี้ยนะก็คบได้หมดทุกคนแต่ต้องดูสภาวะจิตของเขานะว่าวันนี้พูดอีกอย่างวันนี้พูดอย่างนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้พูดอีกอย่างหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะก็คือการพูดของเขาคือไม่เป็นไปตามที่ไม่เป็นไปตามที่คนมีความรู้จะพูดก็หมายความว่าเรียกง่ายๆตามภาษาท้องถิ่นเราก็คือพูดไม่อยู่ความพูดตลบตะแลงอะไรทำนองนี้นะมันเป็นการที่ทำให้คนปฏิบัติตามหรือคนฟังเนี่ยมันไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรไม่รู้จะเอาคำไหนแน่นอนอะไรนี่คือพูดเหลาะแหละพูดเหลาะแหละนะวันหนึ่งพูดอย่างหนึ่งเช้าพูดอย่างหนึ่งสายพูดอย่างหนึ่งนะแต่ในเรื่องเดียวกันพูดอย่าพูดคนละอย่างอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการที่เราสังเกตในกิริยาท่าทางของบุคคลที่จะคบได้คบไม่ได้อะไรเนี่ยมันอยู่โดยที่เรามีความพิจารณาว่าคนนี้คบได้หรือไม่คนนี้คบไม่ได้อะไรทำนองนี้นะมันเป็นการที่ทำให้จิตของเราเนี่ยมันรู้สึกว่าดูกิริยาท่าทางดูสายตาดูการกระทำอะไรทำนองนี้นะมันเป็นสัญชาตญาณของคนเรานะทุกคนเนี่ยมีสัญชาตญาณว่าการที่จะคบหาสมาคมนะการที่จะรู้ว่าคนนี้เป็นบัณฑิตคนนี้เป็นคนที่คบได้คบไม่ได้มันอยู่ในลักษณะอาการที่ดังกล่าวมานั้นญาติโยมเพราะฉะนั้นความเจริญก้าวหน้าความงอกงามไพบูลย์เนี่ยเราก็ต้องมีจิตสำนึกในหลักของคุณธรรมรู้จักนำหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติโดยเบื้องต้นก็คือศีล 5เนี่ยโยมขอขณะไหนพระก็ให้ขณะนั้นนะขอเมื่อไรพระก็เอาศีล5นี่ให้ขณะนั้นนะมยังพันเตวิสุงขึ้นมาขณะใดพระก็ปานาติปาตาเวรมณีนะมอบให้ทุกขณะเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกไว้ว่าอันศีล5นำพาให้เราสุขปลดเปลื้องทุกข์มีสุขทุกสมัยประพฤติศีล5ไว้เถิดจะสุขใจจิตสดใสกายสดชื่นทุกคืนวันการดำเนินชีวิตของเราจะเป็นสุขก็ประพฤติในศีล5นี้แหละเพราะว่าศีล5เนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงกลั่นกรองไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้เรามานำไปรักษาบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องรักษาเนี่ยศีล5เนี่ยท่านกล่าวไว้ดีแล้วทำไมต้องรักษาก็ท่านเปรียบไว้อย่างนี้นะญาติโยมเปรียบไว้ว่าศีล5เนี่ยเปรียบเหมือนเพชรนิลจินดาหรือสร้อยสังวานที่ประมาณค่าไม่ได้นะ
เมื่อศีล5เปรียบเหมือนเพชรนิลจินดาหรือสร้อยสังวาลเนี่ยของทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นของมีค่าเป็นของล้ำค่าประมาณราคาไม่ได้ถ้าใครเป็นเจ้าของก็ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่ร่ำรวยหรือเป็นเศรษฐีก็นำไปรักษานำไปรักษาเหมือนกับเรารักษาแก้วแหวนเงินทองเพชรนิลจินดานำไปรักษาไว้อย่างดีเลยไม่ให้คนอื่นได้เห็นคนอื่นเห็นเขาก็จะช่วงชิงไปเป็นของเขาอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นศีล5ท่านก็เปรียบไว้อย่างนี้แหละนะเปรียบเหมือนเพชรนิลจินดาข้าวของเงินทองสร้อยแหวนหรือของดีเรียกว่าของดีเราต้องนำไปรักษาศีล5เป็นของดีเราก็นำไปรักษาเพื่อให้เกิดประโยชน์นะเกิดประโยชน์ก็คือเมื่อนำไปรักษาแล้วเนี่ยมันเกิดประโยชน์ต่อเราเพราะอะไรเพราะว่าเอาไปขายได้เหมือนกับเพชรนิลจินดาเราก็เอาไปขายได้นะแต่ศีล5นี้ขายได้ไหมขายไม่ได้แต่เรารักษาไว้เพื่อเป็นของดีนะที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงประทานมาเราก็รักษาอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการรักษาศีลเพื่อการดำเนินชีวิตของเราจะอยู่ดีมีสุขก็เหมือนกับเราคบหาสมาคมกับบุคคลผู้รู้ผู้ทรงคุณเรียกว่าเป็นบัณฑิตหรือเรียกว่าเป็นผู้รู้ศีลรู้ธรรมเพราะฉะนั้นในเรื่องของสัพปุริสูปัสสายะเนี่ยก็คือคบหาสมาคมกับบัณฑิตผู้รู้ผู้ทรงคุณนะประการที่3ท่านเรียกว่าอัตตสัมมาปนิธิก็คือตั้งตนไว้ชอบตั้งตนให้ถูกวิถีให้ถูกวิถีก็หมายถึงว่าวิถีการดำเนินชีวิตของเราของชุมชนของหมู่บ้านหรือของประเทศนั้นๆมีการดำเนินชีวิตอย่างไรนะการคบหาสมาคมการทำมาหาเลี้ยงชีพเขาทำอะไรเพื่อที่จะเลี้ยงชีพเพื่อที่จะทำให้ครอบครัวมั่งมีสีสุขได้นะบางชุมชนก็เลี้ยงชีพด้วยการค้าขายบางชุมชนก็เลี้ยงชีพด้วยการทำเกษตรกรรมบางชุมชนก็ทำงานปศุสัตว์อะไรทำนองเนี้ยนะก็เป็นการที่มีหน้าที่มีอาชีพต่างๆกันบางชุมชนก็อยู่กับแม่น้ำลำคลองก็หาเลี้ยงชีพด้วยสัตว์น้ำอะไรทำนองเนี่ยปูปลากุ้งหอยทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เป็นการที่ทำให้อาชีพของตนมั่นคงก็คือดำรงตนมั่นอยู่ในธรรมแล้วก็ในทางดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตั้งเป้าหมายชีวิตและการงานให้ดีงามแน่ชัดชัดเจนเราทำอาชีพอะไรที่เป็นอาชีพที่สุจริตเราก็ประกอบอาชีพนั้นเป็นอาชีพที่ทำให้เราเนี่ยมีความสุขมีความเจริญในการดำเนินชีวิตของตนเองฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในเรื่องของคนที่จะประสบความสำเร็จในการชีวิตเนี่ยก็คื ไม่ถลายไม่เชื่อนแช
นะไม่ถลายไม่เชือนแชคือประพฤติตนอยู่ในกรอบแห่งหน้าที่การงานของตนเองโดยสุจริตประการที่สี่ก็ปุพเพกตปุญญาตาเรามีทุนดีที่ได้เตรียมไว้ทุนดีของเราก็คือความรู้สึกนึกคิดหรือครอบครัวของเราเนี่ยเป็นครอบครัวที่มีศีลมีธรรมนะไม่ได้เป็นครอบครัวที่อยู่อย่างหวาดระแวงนะคนอื่นคบหาสมาคมได้เราก็คบหาสมาคมได้อยู่ในสังคมด้วยความปลอดภัยนะไม่เป็นครอบครัวที่ชุมชนหรือสังคมไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเพราะนั้นการที่เรามีทุนดีเตรียมไว้เนี่ยก็คือเป็นทุนก็คือมีความคือความมีสติมีปัญญาก็รวมแล้วก็คือเป็นครอบครัวที่มีคุณงามความดีมีศีลมีธรรมนะมีศีลมีธรรมดำเนินชีวิตโดยธรรมนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือมีอัธยาศัยพื้นเดิมเท่าที่ตัวมีอยู่คือรู้จักแก้ไขปรับปรุงตนเองให้เข้าอยู่กับสังคมนั้นๆได้มีการศึกษามีความรู้สร้างเสริมคุณสมบัติความดีงามของตนเองให้เกิดขึ้นการสร้างเสริมคุณสมบัติที่ดีงามให้เกิดขึ้นเนี่ยก็คือทำตัวเหมือนกับน้ำน้ำเนี่ยเข้าไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้นะโยมลองสังเกตดูนะเราเอาน้ำใส่แก้วมันก็เป็นรูปแก้วมันอยู่ได้เราเอาน้ำใส่ขวดมันเป็นรูปลักษณะอย่างไรรูปทรงกลมรูปทรงเหลี่ยมนะมันก็อยู่ในลักษณะอย่างนั้น เราเอาใส่ตรงไหนเอาน้ำใส่ภาชนะอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นนะก็ท่านก็เปรียบว่าน้ำเนี่ยมีลักษณะที่ใสเย็นนะลักษณะที่ใสเย็นเข้าที่ไหนก็เข้าได้อยู่ไหนก็อยู่ได้แม้เรารับประทานเข้าไปนะมันก็อยู่ในร่างกายของเราไม่รู้ว่าลำไส้มันมีกี่ขดน้ำมันก็ไหลลงตามลำไส้นั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้ประพฤติตัวปฏิบัติตนเหมือนกับน้ำนะเหมือนกับน้ำเพราะฉะนั้นฝึกฝนความชำนิชำนาญคือเตรียมไว้ก่อนนะเตรียมไว้แต่ต้นฝึกตนให้เหมือนกับน้ำเหมือนกับลักษณะของน้ำน้ำอยู่ที่ไหนก็มีใครต้อนรับนะลงทุนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนะทำโรงงานน้ำมีขวดน้ำขวดเล็กขวดน้อยขวดใหญ่ขวดแก้วอะไรเยอะแยะมากมายลงทุนมากมายเยอะแยะมากมายแล้วก็เราก็นำน้ำมาไว้ดื่มมาไว้ใช้ในครัวเรือนก็ลักษณะของเราก็เหมือนกันลงทุนเพื่อน้ำลงทุนเพื่อน้ำซื้อตู้เย็นมาใส่ซื้อแก้วมาใส่อะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายนะเพราะฉะนั้นน้ำทำอะไรกับเขาก็ไม่ได้บ่นนะเขาก็ไม่ได้บ่นแม้แต่เอาไปต้มกับไฟให้เขาเดือดเขาก็ไม่ว่าอะไรนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอันนี้ก็คือลักษณะที่เรามีทุนไว้แล้ว
เราทำตัวให้เหมือนน้ำนะเมื่อมีเหตุที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขเราก็พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขแล้วก็เป็นผู้ที่พร้อมที่จะรับความสำเร็จคือสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์สุขความเจริญก้าวหน้าให้กับตัวเองได้เพราะนั้นญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายในเรื่องของการที่เราจะนำพาชีวิตของเราให้ไปสู่กับความสุขความเจริญเนี่ยก็ปฏิบัติตัวตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเมื่อวานเนี่ยจะมาเปรียบเทียบในการประกอบคุณงามความดีคือเอื้อเฟื้อเจือจุนให้กับบรรพชนของเรานะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นวันข้าวสากหรือสลากพัดอะไรนี่นะก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเปรตชนอุบาสกคนหนึ่งลูกของแกตายนะแกร้องไห้รำพันปริเทวนาการเศร้าโศกเสียใจพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปที่หน้าประตูบ้านอุบาสกคนในบ้านก็ต้อนรับอย่างดีแล้วก็นำอุบาสกคนที่โศกเศร้าเสียใจนั้นมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าอุบาสกเป็นอะไรถึงเศร้าโศกเสียใจอุบาสกก็ตอบว่าลูกชายของข้าพระเจ้าเนี่ยตายข้าพเจ้าก็เลยเศร้าโศกเสียใจนะเศร้าโศกเสียใจก็พระพุทธเจ้าก็จึงตรัสว่าอุบาสกแต่โบราณบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยฟังถ้อยคำบัณฑิตทั้งหลายแล้วไม่เศร้าไม่โศกถึงบุตรที่ตายไปแล้วอุบาสกนั้นก็ทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าว่าจะต้องทำอย่างไรถึงจะให้คลายความเศร้าโศกเสียใจนี้ได้พระพุทธเจ้าก็ยกอดีตนิทานมาในอดีตการในกรุงทวารวดีมีพระราชาพี่น้อง10 คนพระราชาพี่น้อง10 คนเนี่ยมีความรักมีความรักความเอื้อเฟื้อเจือจุนกันอยู่คือพระเจ้าสุคือพระเจ้าวาสุเทพนะวาสุเทพพลเทพจันทเทพสุริยเทพอัคคีเทพวรุณเทพอัญชุนเทพปัญชุนเทพคตะบัณฑิตเทพและอังกุรุเทพ10 คนนะในเจ้าเหล่านั้นโอรสผู้ที่เป็นที่รักของวาสุเทพมหาราชได้ที่วงคตและก็เพราะเหตุนั้นพระราชาจึงถูกความเศร้าโศกเสียใจครอบงำและก็ไม่ทำกรณียกิจอะไรต่างๆนะคือเศร้าโศกเสียใจในเวลานั้นคตบัณฑิตเทพทรงดำริว่าเว้นเราเสียคนหนึ่งใครเล่าที่จะชื่อว่าสามารถที่จะแก้ไขความเศร้าโศกของพี่ชายเราย่อมไม่มีเราจะแปลงเพศเป็นคนบ้าแล้วก็แหงนดูอากาศเที่ยวไปทั่วพระนครพรางกล่าวว่าท่านจงให้กระต่ายแก่เราท่านจงให้กระต่ายแก่เรา
ชาวพระนครทั้งสิ้นก็พากันแตกตื่นว่าขตบัณฑิตเทพเนี่ยเป็นบ้าไปแล้วเวลานั้นอมมาตย์ชื่อว่าโรหิไนยะไปเฝ้าพระเจ้าวาสุเทพไปเฝ้าพระเจ้าวาสุเทพเมื่อจะนั่งสนทนากับพระเจ้าวาสุเทพจึงกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้กันหะโคตรขอพระองค์จงลุกขึ้นเถิดจากมัวเมาบันทมอยู่ทำไมจะมีประโยชน์อะไรแก่พระองค์ด้วยการบันทมอยู่ข้าแต่พระเกศวะบัดนี้พระพาดาร่วมอุทโธนร่วมอุทธรของพระองค์ผู้เป็นประดุจพระทัยของพระองค์และก็ในเนตรเบื้องขวาของพระองค์มีลมกำเริบคลั่งเพ้อถึงกระต่ายอันนี้ก็คือแปลงตนเป็นคนบ้านะแปลงตนเป็นคนบ้าก็คือน้องชายของท่านนะขตบัณฑิตเทพ พระศาสดาก็ทรงแสดงความที่พระเจ้าวาสุเทพได้สดับคำของอมาตย์นั้นแล้วเสด็จลุกขึ้นจากที่บรรทมพระองค์เป็นผู้ตรัสรู้ยิ่งโดยชอบจึงไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าฉะนั้นเนี่ยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเมื่อใครไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยย่อมคลายปัญหาทั้งหลายทั้งปวงได้ย่อมคลายปัญหาทั้งหลายทั้งปวงได้ปัญหาทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าทรงแก้ไขให้แม้แต่พระราชาพระราชาที่ชื่อว่าวาสุเทพเนี่ยก็คลายจากความเศร้าโศกลงได้เพราะอะไรเพราะว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเสื่อมไปสูญไปเป็นของธรรมดาเพราะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในเรื่องของการบำเพ็ญกุศลสัมมาปฏิบัติเนี่ยจึงถือว่าเป็นคุณสมบัติของผู้ที่จะประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอจากลาท่านสาธุชนไปก่อนขอความสุขความเจริญจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านขอเจริญพร

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.ts
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: ทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
2: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
1: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
3: ตัวเองร้องซิ่งแล้วนะ
4: ไปกับเขาตัวเองไม่ต้องกลัวนะเพราะความรักอ่ะจะพาชนะทุกสิ่งเลย
5: น่ารักอ่ะตัวเองวิวข้างทางสวยจังเลยนะ
4: หวานใจนักซิ่งของเขาสวยกว่า
6: สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับ
7: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้ามมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
8: ความคิดดีจังหนูชอบ
9: ผมก็ชอบนะ
10: ป้าก็ชอบ
11: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
12: มาลาตามแต่ศรัทธาไม่ว่าใคร
13: หรือเป็น
14: อยู่ก็ดีไปก็ดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

ายงัดพายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาม่วนซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีภายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแนวอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: ธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู
1: ้พวกคุณกำลังเสียเงินกันไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
2: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน

0: ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์โดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยประเมินความต้องการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องหากพื้นที่ใดมีกำลังหรือเครื่องมือไม่เพียงพอให้เร่งเพิ่มเติมและปรับการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยให้ความสำคัญกับพื้นที่วิกฤตและประชาชนกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงเป็นลำดับแรกพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยเร่งสำรวจและจัดทำรายละเอียดความต้องการงบประมาณที่จำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยเสนอมายังกระทรวงกลาโหมเพื่อเร่งรัดการสนับสนุนและการเบิกจ่ายให้หน่วยปฏิบัติสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องกรมทรัพยากรน้ำส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศพร้อมเร่งสูบระบายน้ำที่ท่วมขัง
1: นายธีรชนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการกรมทรัพยากรน้ำร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและน้ำท่วมขังโดยระดมเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรลงพื้นที่เร่งระบายน้ำจากชุมชนเส้นทางสัญจรและพื้นที่สำคัญพร้อมเปิดพื้นที่หน่วยงานเป็นจุดพักพิงและที่จอดรถรองรับประชาชนผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เร็วที่สุดโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่1-11เฝ้าระวังและพร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีทั้งการระดมกำลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด10-30นิ้วแล้ว12เครื่องและเร่งติดตั้งเพิ่มเติมอีก8เครื่องครอบคลุมพื้นที่สิงห์บุรีสระบุรีปราจีนบุรีจันทบุรีชลบุรีและสระแก้วเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังเปิดเส้นทางจะลดผลกระทบต่อประชาชนสามารถช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้ประชาชนแล้ว 9,018 ครัวเรือนรวมกว่า 34,000 คนติดยาพันยังเทียนรายงาน
0: ส่วนด้านการคมนาคมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจความพร้อมและอำนวยความสะดวกในการเดินทางทั้งทางบกอากาศและทางราง
2: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำบริเวณถนนแจ้งวัฒนะพร้อมสำรวจบรรยากาศการเดินทางทางอากาศณท่าอากาศยานดอนเมืองเนื่องจากมีผู้โดยสารสะสมจำนวนมากบริเวณจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกภายในประเทศและสำรวจพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณประตูเข้าออกท่าอากาศยานบนถนนวิภาวดีรังสิตโดยเปิดเผยว่าท่าอากาศยานดอนเมืองจัดสรรเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อเร่งระบายคิวรอบบริเวณดังกล่าวแล้วปัจจุบันจำนวนผู้โดยสารณจุดตรวจค้นเบาบางลงไม่มีความหนาแน่นและสามารถบริหารจัดการให้เข้าสู่สภาวะปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของจุดที่น้ำท่วมขังบริเวณประตูเข้าออกท่าอากาศยานปัจจุบันยังมีน้ำขังอยู่เล็กน้อยรถยนต์สามารถผ่านเข้าออกได้ตามปกติส่วนการเดินรถไฟและรถไฟชานเมืองสายสีแดงณสถานีรถไฟดอนเมืองได้เปิดให้บริการตามปกติแล้วและมีผู้โดยสารเดินทางด้วยรถไฟและรถไฟชานเมืองสายสีแดงเป็นจำนวนมากเพื่อเดินทางเข้าและออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองเนื่องจากการเดินทางด้วยรถยนต์ยังมีข้อจำกัดในหลายพื้นที่ซึ่งเมื่อผู้โดยสารเดินทางถึงสถานีรถไฟดอนเมืองแล้วสามารถใช้ทางเดินเชื่อมเพื่อเข้าสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองได้ทันทีทำให้การเดินทางเข้าออกท่าอากาศยานสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นนภศรแก้วคำรายงาน
0: การรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งงดเดินขบวนรถสายตะวันออกเพิ่มเติม6ขบวนจากเหตุน้ำท่วมสันรางช่วงคลองตันถึงหัวหมากและหัวหมากถึงบ้านทับช้างการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.แจ้งว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมสันรางในช่วงสถานีคลองตันถึงหัวหมากยังไม่คลี่คลายประกอบกับเกิดน้ำท่วมสันรางเพิ่มเติมในช่วงสถานีหัวหมากถึงบ้านทับช้างส่งผลให้ไม่สามารถเดินรถผ่านเส้นทางดังกล่าวได้รฟท.จึงมีความจำเป็นต้องปิดทางเดินรถเป็นการชั่วคราวและงดเดินขบวนสายรถตะวันออกเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและการเดินรถสำหรับขบวนรถที่ได้รับผลกระทบและงดเดินรถเพิ่มเติมจากช่วงเช้าวันนี้มีจำนวน6ขบวนได้แก่เที่ยวไปขบวนรถชานเมืองที่277กรุงเทพหัวลำโพงถึงกบิลบุรีขบวนรถชานเมืองที่371กรุงเทพหัวลำโพงถึงปราจีนบุรีขบวนรถชานเมืองที่379กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราขบวนรถชานเมืองที่383กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราขบวนรถชานเมืองที่391กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราส่วนเที่ยวกลับคือขบวนรถชานเมืองที่390 ชุมทางฉะเชิงเทราถึงกรุงเทพหัวลำโพงส่วนการดูแลระบบสัญญาณการสื่อสารพันเอกสัพชัยหูวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและดูแลโครงข่ายโทรคมนาคมทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาความต่อเนื่องของระบบสื่อสารให้พร้อมใช้งานในทุกสถานการณ์โดยได้สั่งการให้ประเมินพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดเตรียมบุคลากรอุปกรณ์เครื่องมือระบบไฟฟ้าและพลังงานสำรองเพื่อให้สามารถเข้าแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูโครงข่ายได้อย่างรวดเร็วโดยเน้นย้ำความสำคัญของโครงข่ายที่สนับสนุนการปฏิบัติงานจัดการภัยพิบัติของหน่วยงานภาครัฐสำหรับสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดจังหวัดนนทบุรีได้ประกาศให้พื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปากเกร็ดเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยหลังฝนตกหนักต่อเนื่องและส่งผลให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นและเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในหลายพื้นที่ซึ่งจุดนี้นางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์บริเวณหมู่บ้านพงเพชรอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพร้อมมอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบภัยและผู้สูงอายุที่อยู่ภายในบ้านพร้อมกล่าวว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่

0: เตรียมการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเช่นเดียวกับจังหวัดสมุทรปราการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอุทกภัยในพื้นที่6อำเภอได้แก่อำเภอเมืองสมุทรปราการอำเภอบางพลีอำเภอบางบ่ออำเภอบางเสาธงอำเภอพระสมุทรเจดีย์และอำเภอพระประแดงเพื่อเร่งการบูรณาการช่วยเหลือประชาชนตลอดจนการฟื้นฟูความเสียหายส่วนพื้นที่รังสิตจังหวัดปทุมธานีสถานการณ์น้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์ยังสูงอยู่ในระดับธงแดงมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชนหลายจุดรวมทั้งบริเวณถนนเลียบคลองรังสิตบางช่วงโดยเฉพาะบริเวณสะพานแดงรวมถึงถนนเส้นลำลูกกายังมีน้ำท่วมขังเฉลี่ย 20-50 เซนติเมตรรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ขณะที่ภาคตะวันออกกรมชลประทานเร่งระบายน้ำในพื้นที่หลังเกิดฝนตกสะสมต่อเนื่องปริมาณฝนสูงถึง300-500มิลลิเมตรเพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าตลอดระยะเวลา4วันที่ผ่านมาภาคตะวันออกมีปริมาณฝนสะสมประมาณ300-500มิลลิเมตรกระจายครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดประกอบด้วยนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งหลายพื้นที่กรมชลประทานซึ่งติดตามสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างใกล้ชิดพร้อมปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ประสบอุทกภัยติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำในจุดสำคัญเพื่อเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนควบคู่กับการควบคุมและชะลอน้ำในพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดจังหวัดจันทบุรียกระดับการเตือนภัยเป็นสีแดงเฝ้าระวังสูงสุดหลังระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูง
1: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนประชาชนหลังสถานการณ์ระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นถึง3เมตรจึงได้เปลี่ยนธงแจ้งเตือนจากสีเหลืองเป็นสีแดงซึ่งเป็นระดับการเฝ้าระวังสูงสุดพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บริเวณริมคลองพักดีลำไผ่พื้นที่ไทยน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากจังหวัดจันทบุรีขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไปจอดในพื้นที่ปลอดภัยและติดตามระดับน้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยตรงใจมีทัพทีมสปท.จันทบุรีรายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดนครนายกติดตามการระบายน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
2: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายกพร้อมเน้นย้ำการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มกำลังทั้งนี้ได้เน้นย้ำการจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นได้แก่อาหารน้ำดื่มสะอาดและเวชภัณฑ์ให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนสนับสนุนเรือท้องแบนเพื่อลำเลียงความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าออกพื้นที่ประสบภัยพร้อมจัดเตรียมเรือผลักดันน้ำจากกองทัพเรือเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และบรรเทาผลกระทบแก่ประชาชนโดยเร็วที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: คณะรัฐมนตรีพิจารณางบประมาณ 15,500 ล้านบาทเพื่อซื้อประกันภัยพิบัติให้ประชาชนคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังทั่วประเทศรวมถึงกรณีเสียชีวิตจากน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570เป้าหมายคือใช้ระบบประกันภัยเข้ามาช่วยให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือเร็วขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางส่วนผู้ประสบอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคมยังได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เดิมคือบ้านได้รับผลกระทบครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษฎา

0: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าฝนตกหนักและพายุพัดถล่มในหลายพื้นที่ของอินเดียและเนปาลส่งผลให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงและดินถล่มหลายจุดขณะเดียวกันระดับน้ำในแม่น้ำหลายสายเพิ่มสูงขึ้นระดับอันตรายโดยรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย59รายและมีอาคารบ้านเรือนเสียหาย117หลังนอกจากนี้ยังมีรายงานจุดตรวจวัดระดับน้ำในแม่น้ำ30แห่งใน7รัฐอยู่ในระดับรุนแรงโดยมีแม่น้ำสายสำคัญหลายสายรวมถึงแม่น้ำคงคาที่ระดับน้ำสูงเกินระดับอันตรายต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่16บริเวณภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนออกไปปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาและอ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราด ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรและเวลา 19:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:27 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:27 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: เฮ้ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เกณฑ์สวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: ยุคหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพแท็กชัดเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
4: ยัง3สเต็ปยิ้มเอ๊ะแท็กชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแท็กถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวติติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

กลับมาสวัสดีกันอีกเหมือนเช่นเคยครับท่านฟังที่เคารพรักและก็คิดถึงทุกท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของทางรายการลูกทุ่งเพื่อชีวิตครับกับผมประวิตรจันทร์อ่อนครับย้อนกลับมาพูดมาคุยกับท่านผู้ฟังกันอีกเหมือนเช่นเคยครับก็ตรงที่นัดพบกันไว้นั่นแหละครับที่นี่แหละครับเป็นประจำของทุกคืนครับที่ทางคลื่น AM 972กิโลเฮิรตซ์และ FM 99เมกะเฮิรตซ์ครับรายการนี้ก็มีเรื่องราวของความบันเทิงนำมาฝากให้กับท่านฟังทุกท่านครับอยู่เป็นเพื่อนกันก็30นาทีโดยประมาณครับหลังจากที่ท่านผู้ฟังข่าวสารจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจบลงไปครับซึ่งก็เป็นข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์ทางกรุงเทพมหานครครับฟังความบันเทิงกันต่อครับและหลังจบรายการนี้ก็ยังมีเรื่องราวของข่าวสารจากทางกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครกันอีกต่อครับ

ก็จบลงไปแล้วครับสำหรับเรื่องราวของบทเพลงที่ตั้งใจนำมาฝากกันในค่ำคืนนี้ล่ะครับหลังจากที่ท่านผู้ฟังครับปฏิบัติหน้าที่การงานของแต่ละท่านกันมาครับก็พอถึงช่วงเวลานี้ครับก็คงจะรับประทานข้าวปลาอาหารครับหลังจากที่อาบน้ำเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการพักผ่อนผ่อนคลายครับแล้วก็เข้าหลับเข้านอนเพื่อที่จะเก็บเรี่ยวแรงไว้ปฏิบัติหน้าที่การงานในเช้าของวันพรุ่งนี้กันต่อไปครับเรื่องราวของอาชีพของแต่ละท่านก็คงจะไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนครับตื่นเช้ามาก็ต้องเตรียมตัวขับออกไปปฏิบัติหน้าที่การงานของแต่ละท่านครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาครับก็เตรียมเพาะปลูกรดน้ำใส่ปุ๋ยครับสำหรับพี่น้องพ่อค้าแม่ค้าครับก็ต้องเตรียมร้านรวงกันตั้งแต่เช้ากันเลยทีเดียวครับหลังจากที่ส่งลูกส่งเต้าไปโรงร่ำโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยครับก็เป็นวิถีชีวิตที่แตกต่างครับแต่ว่าทุกอาชีพนั้นมีความสำคัญมีความหมายด้วยกัน

ช่วงท้ายปลายรายการกันอีกแล้วล่ะครับสำหรับทางรายการในคืนนี้ครับก็คงจะมีเรื่องราวของบทเพลงนั่นแหละครับให้ท่านฟังเป็นชุดสุดท้ายครับหลังจากจบบทเพลงชุดนี้ครับกระผมประวิตรจันทร์อ่อนครับก็ต้องนำรายการลูกทุ่งเพื่อชีวิตครับจากลาท่านฟังกันไปก่อนครับและจะย้อนกลับมาพูดมาคุยกันที่นี่แหละครับสำหรับในวันต่อไปครับสำหรับในคืนนี้ก็ขอท่านฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขนอนหลับ

0: แบบนี้3รอบคือสิแหลกเน
1: า
0: ะครับ
1: เปล่ารถบัสน่ะเป็นฝ่ายแหลก
2: รถบัสโดยสารนี่ติครับ
1: ใช
3: ่ส่วนกับรถ3ล้อธรรมดานี่ติ
1: ไม่ใช่3ล้อที่เขาขับบนถนนนั่นน่ะ
0: โอ้ยมันก็แม่นละแม่

0: มันแม่นบ่ขาถลอกอย่างเดียวนี่สิตายอ่ะ
1: ใช่ไอ้คนที่ขาถลอกเนี่ยตายคาที่เลยรู้ไหมแต่อีกคนที่เอวขาดไปตายที่โรงพยาบาลนู่นน่ะ
2: โอ้

0: านข้าว
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลดความละเอียงได้เมนบ่
0: ใช่
2: ไปฮอดบ้านกินข้าวบ่ได้สิคร
0: ับ ไม่ได
3: ้ข้าวสวยก็กินบ่ได้สิ
0: ไม่ได
1: ้ข้าวต้มก็กินบ่ได้บ
0: ่ไม่ได
2: ้มันเป็นหยังล่ะครับ
0: ข้าวสารหมด

0: ิดเห็น
1: โอ้ไล่นี่ดีแล้วครับแต่ก่อนรถส้นกันนี่เห็นแต่โซเฟอร์นี้ไล่ย่อมให้จับโดยดีเมนบอกครับ
0: ใช่โชเฟอร์คนนี้แกเป็นคนที่มีศีลธรรมดี

0: ต้มกันครับคนรอบ
1: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อแถลงสถานการณ์ประจำวันลดความสับสนของข้อมูลกรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำและระบายน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดหลังเกิดฝนตกสะสมต่อเนื่องภูริพลบุญสอนทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองจากวิ่ง200เมตรชายในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานบูรณาการติดตามและให้การช่วยเหลืออุทกภัยอย่างเป็นเอกภาพพร้อมจัดตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมแถลงข่าวประจำวันลดความสับสนของข้อมูลข่าวสาร
2: นายเอกภพเทียนพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามสถานการณ์และระบายน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมข้อมูลแจ้งเตือนภัยและสนับสนุนการอพยพกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลสภาพภูมิอากาศด้วยข้อความที่เข้าใจง่ายนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประสานส่วนราชการในการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้าไปจอดในพื้นที่ส่วนราชการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้กฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดให้ตำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนและวางแผนการจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนนอกจากนี้ยังให้การประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคสำรวจและตรวจคุณภาพน้ำที่ส่งไปยังบ้านเรือนของประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมอบหมายให้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้เข้าถึงพื้นที่ในการตัดไฟและการซ่อมแซมพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงอาหารดูแลกลุ่มเปราะบางและเตรียมสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วย
3: ในเวลานี้ครับรัฐบาลเข้าใจดีถึงความยากลำบากและความกังวลของพี่น้องเราจะไม่ปล่อยให้ทุกท่านเผชิญกับความยากลำบากสถานการณ์แบบนี้เพียงลำพังทุกหน่วยงานกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อนำความปลอดภัยและความเป็นอยู่ปกติให้กับทุกท่านโดยเร็วครับในวันนี้นายกได้สั่งการอีกเรื่องหนึ่งให้มีการฟื้นฟูเยียวยาโดยที่ไม่ต้องรอให้น้ำลดพร้อมกันทั้งหมดถ้าที่ไหนน้ำลดก่อนให้ดำเนินการก่อนได้เลย
2: ทั้งนี้รัฐบาลยังได้จัดตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC เพื่อให้การสื่อสารมีความเป็นเอกภาพและลดความสับสนของข้อมูลโดยสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์จะจัดแถลงข่าวสถานการณ์น้ำท่วมทุกวันในเวลา10นาฬิกาผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และเพจไทยคู่ฟ้านันทิกากิตาโลรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งบริหารจัดการการระบายน้ำในพื้นที่8จังหวัดภาคตะวันออกหลังฝนตกสะสมต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน
4: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกระหว่างวันที่23ถึง26กันยายนมีปริมาณฝนสะสม4วันประมาณ300ถึง500มิลลิเมตรกระจายครอบคลุมในพื้นที่8จังหวัดและเร่งบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพทั้งการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำการพร่องน้ำในพื้นที่ท้ายน้ำเพื่อรองรับปริมาณน้ำจะไหลลงมารวมถึงติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำในจุดสำคัญโดยจังหวัดนครนายกใช้ศักยภาพของอ่างเก็บน้ำส่วนขุนด่านปราการชนหน่วงและชะลอน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำจังหวัดปราจีนบุรีบริเวณต้นน้ำบริหารจัดการน้ำที่เกิดนฤบดินทร์จินดาสามารถเก็บกักน้ำที่ไหลมาจากห้วยสมงได้ทั้งหมดขณะที่น้ำจากแควหนุมานใส่น้อยใส่ใหญ่ที่ไม่มีอ่างเก็บน้ำไว้หน่วงน้ำจะไหลมารวมกับน้ำจากคลองพระปรุงซึ่งบริหารจัดการน้ำด้วยการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำหาดยางเข้าสู่ทุ่งบางพวงเพื่อระบายน้ำออกสู่แม่น้ำบางปะกงจังหวัดสระแก้วบริเวณคลองพระสะพึงปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดจังหวัดฉะเชิงเทราบริหารเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองสี่ยัดพร้อมควบคุมระดับน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจังหวัดชลบุรีบริหารจัดการน้ำด้วยการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโยธรจ ร่งระบายน้ำผ่านระบบคลองชลประทานผ่านทองจังหวัดระยองใช้ศักยภาพของอ่างเก็บน้ำหน่วงและชะลออย่างเต็มที่จังหวัดจันทบุรีบริหารจัดการน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองพระแก้วและอ่างเก็บน้ำคลองหางแมวพร้อมเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลผ่านประตูระบายน้ำคลองวังตะนงดและจังหวัดตราดในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมบริเวณอำเภอเมืองได้พร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำเขาระกำขยายหรืออ่างเก็บน้ำสีเสียดล่วงหน้าตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมยกบานระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำปัจจุบันสามารถระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตัวเมืองปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กำลังพลจิตอาสาพระราชทานกองทัพบกเข้าช่วยเหลือประชาชนในหลายพื้นที่จัดตั้งโรงครัวพระราชทานแจกจ่ายถุงยังชีพอาหารและน้ำดื่มรวมทั้งขนย้ายปศุสัตว์ของเกษตรกรศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลที่1รักษาพระองค์จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับประชาชนจิตอาสาประกอบอาหารปรุงสุกณโรงครัวพระราชทานศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหัวรถจักรตึกแดงเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครจำนวน200กล่องพร้อมน้ำดื่มแจกจ่ายแก่ประชาชนภายในศูนย์พักพิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลผู้ประสบภัยเบื้องต้นขณะที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนร่วมบรรจุถุงยังชีพณมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเตรียมส่งต่อความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมทั้งได้จัดกำลังพลลงพื้นที่บางนาวิลล่าตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการที่ยังมีน้ำท่วมสูงโดยได้เข้าช่วยเหลือพื้นที่ขนกระสอบทรายรวมทั้งแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมเช่นเดียวกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19ได้นำกำลังพลจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยขนย้ายสุกรจำนวน600ตัวณบ้านโคกข้าวเหนียวตำบลสะขวัญอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนกรมปศุสัตว์บูรณาการมณฑลทหารบกที่19ลำเลียงเรือช่วยเหลืออพยพสุกร650ตัวในพื้นที่อำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้ว
5: กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาชะกันบูรณาการร่วมกับมณฑลทหารบกที่19ลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอพยพขนย้ายสุกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยณหมู่ที่2บ้านโคกข้าวเหนียวตำบลหนองว่าอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วเนื่องจากในพื้นที่ฟาร์มเกษตรกรมีระดับน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตรรถยนต์ไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้เจ้าหน้าที่จึงได้นำเรือลำเลียงสุกรจำนวน650ตัวออกมาจากพื้นที่ประสบภัยอย่างระมัดระวังซึ่งผลการปฏิบัติงานสามารถขนย้ายสุกรทั้งหมดออกมายังจุดปลอดภัยได้อย่างเรียบร้อยชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตั้งศูนย์สร้างสุขพม.และครัวกลางช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางจากสถานการณ์อุทกภัย
6: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีกรุงเทพมหานครประชุมวางแผนการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกำชับหน่วยงานในสังกัดช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่นอกจากนี้ได้จัดตั้งศูนย์สร้างสุขพม.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยจัดตั้งครัวกลางทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าจากนั้นลงพื้นที่ณวัดบางเตยถนนนวมินทร์สุขาภิบาล1ซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมครัวกลางปรุงอาหารสุกเพื่อ นำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยสำหรับประชาชนที่ประสบภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนพม.โทร13300บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมป่าไม้สนธิกำลังร่วมกับจังหวัดสระแก้วและฉะเชิงเทราช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่ประสบอุทกภัยนายนิกรศิระโรจานนท์อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทั้งในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดและเต็มความสามารถทั้งการระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรอุปกรณ์ลงพื้นที่พร้อมเปิดพื้นที่หน่วยงานให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวและจุดจอดรถยนต์สำหรับผู้ประสบภัยโดยกรมป่าไม้ได้ตั้งศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินรับมือสถานการณ์อุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ด้วยการให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9สาขาปราจีนบุรีและหน่วยงานในสังกัดเร่งระดมกำลังลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องบริเวณตำบลเขาชะกันอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วและตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งร่วมกับฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าช่วยเหลืออพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กเล็กไปยังสถานที่ปลอดภัยรวมทั้งช่วยขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ขึ้นที่สูงเพื่อหนีน้ำทั้งนี้กรมป่าไม้ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำต่อเนื่องเนื่องจากมีฝนตกหนักจนเส้นทางหลักถูกตัดขาดในหลายจุดและปริมาณน้ำในคลองพระสะทึงได้เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่สูงประมาณ100ถึง120เซนติเมตรโดยเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และยานพาหนะเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขยายเวลางดเก็บค่าผ่านทางพิเศษต่อเนื่องจนถึงวันที่29กันยายนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัย
2: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมแจ้งว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ซึ่งยังคงส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนจึงขยายระยะเวลาไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษเนื่องจากเหตุฉุกเฉินจากสถานการณ์อุทกภัยจากเดิมที่กำหนดไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษตั้งแต่เวลา 13:00 นของวันที่26กันยายนถึงเวลา 24:00 นวันที่27กันยายน2569ขยายต่อเนื่องจนถึงเวลา 24:00 นวันที่29กันยายน2569เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนการดำเนินการดังกล่าวครอบคลุมทางพิเศษทั้ง8สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครระบบทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษศรีรัตน์ระบบทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษฉลองรัตน์สายรามอินทราอาจนาลงและวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอัตนรงค์ S1 ทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษประจิมรัตยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดเส้นทางจึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลทางขึ้นลงทางพิเศษที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อประกอบการวางแผนเดินทางและเลือกใช้เส้นทางนพศรแก้วคำรายงาน
1: บริษัทไปรษณีย์ไทยปรับแผนการนำจ่ายตามพื้นที่รองรับสถานการณ์อุทกภัยพร้อมเร่งส่งพัสดุถึงประชาชนโดยเร็ว
7: นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าไปรษณีย์ไทยได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศหลังฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมและการปฏิบัติงานด้านไปรษณีย์ไทยบางส่วนโดยไปรษณีย์ไทยได้เตรียมแผนรองรับเพื่อให้สามารถนำส่งพัสดุสิ่งของถึงมือประชาชนได้มากที่สุดพร้อมย้ำความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญจึงปรับเส้นทางขนส่งและนำจ่ายสิ่งของในพื้นที่ที่ไม่สามารถสัญจรได้หรือมีน้ำท่วมสูงอาจทำให้เกิดการนำจ่ายล่าช้าบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีจันทบุรีฉะเชิงเทราปราจีนบุรีนครนายกสระแก้วสุพรรณบุรีบุรีรัมย์นครสวรรค์พิจิตรชัยภูมิและราชบุรีซึ่งที่ทำการไปรษณีย์บางแห่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทำให้ไม่สามารถเปิดให้บริการและนำจ่ายสินของได้ตามปกติหากระดับน้ำลดลงและสภาพพื้นที่เอื้ออำนวยไปรษณีย์ไทยจะเร่งดำเนินการนำจ่ายสินของถึงผู้รับโดยเร็วพร้อมแจ้งข้อมูลและความคืบหน้าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องสำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในการนำจ่ายสินของสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ thailandpost.co.thหรือค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านและเช็คสถานะพัสดุได้ที่ LINE @ Thailand Post โดยไปรษณีย์ไทยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนสร้างคอนเทนต์เล่นน้ำท่วมเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุและสัมผัสโรค พร้อมแนะผู้ปกครองดูแลเด็กเล็กไม่ให้เล่นน้ำตามลำพัง
2: นายแพทย์วีรวุฒิหินสำราญรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่และสื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่คอนเทนต์กิจกรรมเล่นน้ำท่วมต่างๆเช่นนำรถจักรยานยนต์มาลากจูงอ่างที่มีคนนั่งไปตามถนนที่มีน้ำท่วมขังหรือนั่งนอนแช่น้ำท่วมว่าการกระทำดังกล่าวอาจต้องการสร้างรอยยิ้มหรือคลายเครียดแต่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายการลากอ่างไปบนถนนที่มีน้ำท่วมขังมีโอกาสคว่ำหรือชนเข้ากับสิ่งกีดขวางตกท่อระบายน้ำหลุมบ่อใต้น้ำขณะที่การตั้งโต๊ะนั่งริมถนนนอนริมฟุตบาทหรือการ

0: เด็ดขาดเพราะอันตรายถึงชีวิตสำหรับแนวทางปฏิบัติให้หลีกเลี่ยงการลุยน้ำหากจำเป็นต้องลุยน้ำให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันหากมีแผลที่เท้าควรปิดพลาสเตอร์ปิดแผลที่กันน้ำให้สนิทหลังลุยน้ำควรรีบล้างเท้าหรืออาบน้ำชำระร่างกายทันทีนฤมลอุดมพรรายงาน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
5: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าอิทธิพลของพายุนอร์ทอีสเตอร์ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงทั่วพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายจากเหตุต้นไม้ล้มทับในเขตบรุกลินนครนิวยอร์กนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าอาคารบ้านเรือนเกือบ 80,000 แห่งใน6รัฐไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะที่เที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวถูกยกเลิกโดยเฉพาะที่ท่าอากาศยานโลแกนในนครบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์มีการยกเลิกเที่ยวบินขาเข้าและขาออกรวม171เที่ยวด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐเตือนว่าชายฝั่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอาจเผชิญน้ำท่วมรุนแรงเนื่องจากระดับน้ำทะเลหนุนขึ้นสูงหลายระรอกในช่วงสุดสัปดาห์ขณะที่นางเคที่โฮคาวผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กระบุว่าบางพื้นที่อาจมีคลื่นสูงถึง6เมตรจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางใกล้ชายฝั่งหรือดำเนินกิจกรรมทางน้ำสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประชาชนชาวสวิตเซอร์แลนด์เริ่มลงประชามติในวันนี้เพื่อตัดสินว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยกำหนดให้ประเทศวางตัวเป็นกลางทางทหารมากขึ้นหรือไม่ซึ่งหากประชามติผ่านความเห็นชอบสวิตเซอร์แลนด์จะไม่สามารถร่วมมือทางทหารกับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้หรือพันธมิตรทางทหารกลุ่มอื่นเว้นแต่ประเทศถูกโจมตีนอกจากนี้สวิตเซอร์แลนด์ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจได้เฉพาะมาตรการที่สหประชาชาติเห็นชอบด้านพรรคประชาชนสวิตซึ่งเป็นพรรคฝ่ายขวาที่สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญมองว่าการคว่ำบาตรรัสเซียจากสงครามในยูเครนทำให้สวิตเซอร์แลนด์สูญเสียความเป็นกลางและกระทบต่อบทบาทในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งบนเวทีโลกอย่างไรก็ตามผลสำรวจล่าสุดพบว่าประชาชนชาวสวิตเซอร์แลนด์กว่าร้อยละ68ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่ตำรวจแอฟริกาใต้เปิดเผยว่ากลุ่มคนร้าย8คนใช้ปืนไรเฟิลยิงใส่ผู้คนภายในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งทางตะวันตกของนครโจฮันเนสเบิร์กประเทศแอฟริกาใต้เมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต17รายและได้รับบาดเจ็บอีก15รายโดยคนร้ายทำการค้นตัวและขโมยโทรศัพท์มือถือของเหยื่อบางรายพร้อมเผารถยนต์2คันก่อนหลบหนีซึ่งขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนแรงจูงใจในการก่อเหตุและระดมเจ้าหน้าที่ติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุทั้งนี้แอฟริกาใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการก่อคดีฆาตกรรมสูงที่สุดในโลกโดยมีผู้เสียชีวิตจากเหตุฆาตกรรมเฉลี่ยวันละประมาณ60รายขณะที่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมารัฐบาลแอฟริกาใต้ส่งทหารเข้าช่วยตำรวจปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ที่มีเหตุรุนแรงบ่อยครั้งในนครโจฮันเนสเบิร์กต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่ง200เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนยังคงโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 19.88 วินาทีคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยเป็นเหรียญทองที่2ของภูริพลในเอเชียนเกมครั้งนี้ส่วนเหรียญเงินเป็นของนักวิ่งจากจีนทำเวลาไป 20.45 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของญี่ปุ่นที่ทำเวลาไป 20.56 วินาทีการแข่งขันคู่ราดรอบรองชนะเลิศรุ่นน้ำหนักมากกว่า90กิโลกรัมชายพีทคุณา

0: คลิปเย่อ้นที่เอาชนะคู่แข่งจากอินเดียมาได้ลงสนามพบกับคู่แข่งจากทาจิกิสถานก่อนสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายไป0-10คว้าเหรียญทองแดงมาครองขณะที่การแข่งขันแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิสารพลิกสถานการณ์หลังเสียเกมแรกก่อนเร่งเอาชนะอึ้งกาลองอังกุสจากฮ่องกง2-1เกม16-21 21-10 และ21-13ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จพร้อมการันตีเหรียญทองแดงแบดมินตันชายเดี่ยวเอเชียนเกมครั้งแรกในรอบ56ปีของทีมชาติไทยตั้งแต่ปี1970โดยเกมต่อไปวิลกุลวุฒิจะไปพบกับอันวีฟาฮานจากอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลา 7:30 นาทีส่วนประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์สู้เต็มที่แต่ต้านความแข็งแกร่งของอันเซยองมืออันดับหนึ่งของโลกจากเกาหลีใต้ไม่ไหวพ่ายไป0-2เกม8-21และ9-21ส่งผลให้เมรัชนกยุติเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศประเภทคู่ผสมไตเติ้ลรุธนาภักอูบทองจับคู่กับเจนเชิญนิสาสุดใจประภารัตพ่ายให้กับยีฮงเวยกับนิโคกอนซาเลสชานจากไต้หวันไปอย่างน่าเสียดาย0-2เกม18-21และ14-21จบเส้นทางในรอบ8คนสุดท้ายเช่นกันการแข่งขันตะกร้อทีมเดี่ยวชายทีมชาติไทยที่ชนะฟิลิปปินส์มา2-0เซตลงสนามรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A แมตช์ที่2พบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยชนะญี่ปุ่นไป2-1เซต15-9 16-17 และ15-9 เก็บชัยชนะ2แมตช์รวดผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่ม A ได้สำเร็จการแข่งขันมวยสากลรุ่น54กิโลกรัมหญิงโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะนิกินาอุตตาโมวาจากอุซเบกิสถาน3-2ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จพร้อมการันตีเหรียญทองแดงให้ทัพกำปั้นไทยโดยโฟกัสณัฐนิชาเตรียมดวลกำปั้นกับซูกิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันที่29กันยายนนี้ส่วนการแข่งขันมวยสากลในรุ่น65กิโลกรัมหญิงจันแจ่มสุวรรณเพ็งพ่ายให้กับเฉินเนียนฉินจากไต้หวันไป0-5ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ไปอย่างน่าเสียดายส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรอบคัดเลือกกลุ่ม B ทีมชาติไทยประเดิมสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียผลปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยช่วยกันเล่นอย่างเต็มที่ก่อนชนะไปได้3-2เซต25-23 20-25 25-23 23-25 และ25-23ประเดิมคว้าชัยชนะเก็บ2แต้มได้สำเร็จส่วนอินโดนีเซียแบ่งไป1แต้มสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับอิหร่านในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 น.ด้านนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงผลงานของทีมชาติไทยว่าเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งไม่เพียงแค่จำนวนเหรียญรางวัลแต่พัฒนาการและสถิติต่างๆดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพที่ยกระดับขึ้นมาอย่างชัดเจนและพร้อมต่อยอดสู่เวทีโอลิมปิกเกมโดยกุญแจสำคัญของความสำเร็จในครั้งนี้มาจากการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างเต็มรูปแบบช่วยยกระดับความฟิตและความสมบูรณ์ของร่างกายนักกีฬาจนพิสูจน์ให้ทุกสมาคมเห็นผลลัพธ์เชิงประจักษ์สำหรับช่วงครึ่งทางที่เหลือนักกีฬาไทยยังมีโปรแกรมลงชิงชัยและได้ลุ้นเหรียญทองอีกหลายประเภทซึ่งกกท.ยังคงเชื่อมั่นว่าจะสามารถทำผลงานบรรลุเป้าหมาย15เหรียญทองได้อย่างแน่นอนสำหรับเหรียญรางวัลเอเชียนเกมล่าสุดทีมชาติไทยอยู่ในอันดับ6ของตารางมี9เหรียญทอง7เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงส่วนอันดับ1ยังคงเป็นจีนมี114เหรียญทองอันดับ2เป็นญี่ปุ่นมี33เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้มี18เหรียญทองผานิชคาดนาครายงาน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการรักษาศีล โดยพระเทพโสพล
3: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคะสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีลห้ามีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
2: ่อการเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
6: ตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยค่ะดิฉันอิสริยากรอินทโชตรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะและอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเราก็อยู่กับท่านพลตรีสนิโรธธรรมยศที่ปรึกษาด้านประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์ทหารอนุสรณ์สถานแห่งชาติกองบัญชาการกองทัพไทยและตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหนุ่มขา
8: ครับสวัสดีครับคุณปายครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
7: ค่ะในวันนี้นะคะได้ข่าวว่าคุณหนุ่มจะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามเวียดนามซึ่ง EP ที่แล้วเราได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้อินดีเทลมากวันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าเรื่องราวที่เบื้องลึกเบื้องหลังให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันใช่ไหมคะคุณหนุ่มคะ
8: ครับผมครับก็อย่างที่ได้เคยคุยกับคุณปายนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีแนวทางที่เขาจะสร้างภาพยนตร์เชิดชูวีรกรรมทหารไทยในสงครามเวียดนามนะครับซึ่งก็นั่งช่วงนี้ผมก็จะลงไปคลุกอยู่กับเรื่องประวัติศาสตร์เพื่อที่จะให้ภาพยนตร์เนี่ยมีความตรงกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องแบบเรื่องของพื้นที่ปฏิบัติการของทหารไทยอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าหากว่าเวลาเราคุยกันถึงเรื่องของสงครามเวียดนามเนี่ยคำถามแรกๆเลยเนี่ยที่คนมักจะถามผมนะว่าเอ๊ะแล้วตอนที่เราไปเนี่ยเราไปยังไงแล้วเราแพ้ไหมเนี่ยโดยเฉพาะคำถามที่ว่าเราแพ้สงครามเวียดนามหรือเปล่านะครับซึ่งอย่างเนี้ยถ้าหากว่าคนที่ศึกษาประวัติศาสตร์ด้านนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าเหตุการณ์ในสงครามเวียดนามเนี่ยเราจะต้องมองที่จุดจบก่อนจุดจบของสงครามเวียดนามเนี่ยคือเวียดนามเหนือเนี่ยสามารถพิชิตเวียดนามใต้ซึ่งเราเนี่ยเข้าไปช่วยเวียดนามใต้เวียดนามใต้เนี่ยเป็นประเทศที่ในเรียกว่าโลกเสรีเหมือนเราอ่ะเป็นระบอบประชาธิปไตยเวียดนามเหนือเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์นะเวียดนามเหนือนี้ก็มีสหภาพโซเวียตหรือว่ารัสเซียในปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้ให้การสนับสนุนแล้วก็มีจีเอสให้การสนับสนุน ในฐานะพี่ใหญ่ของโลกคอมมิวนิสต์นะฮะส่วนเวียดนามใต้เนี่ยก็จะเป็นโลกเสรีซึ่งมีสหรัฐอเมริกาเป็นพี่ใหญ่ให้การสนับสนุนตอนนั้นในภูมิภาคเนี้ยมันก็จะเป็นลักษณะของการต่อสู้ทางลัทธิที่เราเรียกกันว่าสงครามเย็นคอมมิวนิสต์กับโลกเสรีต่อสู้กันเหมือนในกัมพูชานะคุณปายกัมพูชาก็จะเป็นเขมรแดงลบกับจ้านรดมสีฮานุอย่างเงี้ยนะครับลาวก็จะเป็นลาวฝ่ายซ้ายซึ่งเป็นคอมมิวนิสต์ลบกับลาวฝ่ายขวาซึ่งเป็นฝ่ายเจ้ามหาชีวิตหรือว่าฝ่ายราชอาณาจักรลาวหรือว่าแม้กระทั่งไทยเองนะเวลานั้นเราก็จะมีพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแล้วก็ไม่ต่างจากเขาอะนะฮะประเทศไทยเราณเวลานั้นน
7: ะ
8: ปี2511 12 13 14เนี่ยเราไม่ได้ต่างไปจากเวียดนามกัมพูชาหรือว่าลาวเลยเพียงแต่เราไม่ได้ถูกโค่นล้มโดยฝ่ายคอมมิวนิสต์แต่ว่าในลาวในเขมรแล้วก็ในเวียดนามเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทั้ง3ประเทศเนี่ยฝ่ายคอมมิวนิสต์เขาสามารถโค่นล้มฝ่ายประชาธิปไตยได้แต่ทั้งหมดก็มาหยุดอยู่ที่ชายแดนประเทศไทยนะประเทศไทยก็สามารถยันเอาไว้ได้เวียดนามใต้แตกปี2518นะอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู
7: ่
8: ที่กรุงไซง่อนล่มสลายคราวนี้แล้วเราแพ้หรือเปล่าในกลับมาที่คำถามนี้นะครับเราเข้าไปในเวียดนามใต้ไปช่วยนะตั้งแต่ประมาณปี2510ถ้าถือว่าเป็นกองกำลังขนาดใหญ่นะเราไม่นับพวกกองกำลังขนาดเล็กๆอย่างเช่นหน่วยบินวิกตอรี่หรือว่าหน่วยเรือนะฮะซึ่งตรงนั้นน่ะเรายังมองว่าเป็นหน่วยเล็กๆไปแค่เรือ 2-3 ลำเครื่องบิน 2-3 ลำแต่ถ้าไปขนาดระดับกรมเนี่ยนะที่เรียกกันว่าหน่วยจงอางศึกหรือว่ากรมทหารอาสาสมัครเนี่ยเราเริ่มในปี2510นะ1ปีก็คือ2510ถึง2511นะครับวงรอบ1ปี1ผลัดแล้วหลังจากนั้นมาก็ยกระดับจากกรมทหารอาสาสมัครมาเป็นกองพลทหารอาสาสมัครก็คือกองพลเสือดำนี่แหละนะครับก็ยกระดับในช่วงปี2511ก็คือต่อจากจงอางศึกนะครับ2511ถึง2512เข้าไป3ผลัดผลัดละ1ปีนะครับกับปี2511ถึง12 12ถึง13 13ถึง14เนี่ยนะครับประมาณ14เนี่ย2514ถึง2515เนี่ยเขาเกิดวิกฤตการณ์ในประเทศเขานะมีคนออกมาประท้วงกันมากมายเลยนะเพราะว่าทำไมคนอเมริกันเนี่ยต้องข้ามน้ำข้ามทะเลมาตายอยู่ในประเทศเวียดนามใต้ห่างจากบ้านเกิดเมืองนอนเนี่ยเป็นพันกิโลเลยแล้วก็ลบไปก็ไม่รู้จะลบไปเพื่ออะไรนะฮะไปตายเพื่อรัฐบาลเวียดนามใต้ซึ่งตอนนั้นรัฐบาลเวียดนามใต้เองก็เต็มไปด้วยการคอร์รัปชันนะเต็มไปด้วยการช่อลาดบังหลวงนะครับก็ทำให้คนอเมริกันเห็นว่ามันไม่คุ้มอ่ะนะที่เด็กวัยรุ่นอเมริกันที่จำนวนนับแสนคนเลยนะอเมริกาส่งมาเนี่ยเป็นแสนเลยนะครับปีหนึ่งเนี่ยพีคๆเนี่ยช่วงที่สูงสุดเนี่ยประมาณเกือบ 200,000 คนเลยนะนะก็มาหลายคนคงเคยชมภาพยนตร์อย่างเช่นเรื่อง Forrest Gump หรือว่าเรื่องของ We Were Soldiers นะครับก็จะเห็นว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมารบเยอะมากนะแล้วเราก็เข้าไปเนี่ยก็คือเข้าไปเสริมกองกำลังของสหรัฐอเมริกาซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยมันก็จะเลยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะยันคอมมิวนิสต์ไว้ได้นะครับปี 2015-16 เนี่ยอเมริกาเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะคนอเมริกันก็ออกมาประท้วงกันใหญ่โตเลยมีผู้ถูกยิงเสียชีวิตนะฮะอยู่ในมหาวิทยาลัยที่สหรัฐอเมริกาด้วยในระหว่างการประท้วงมันก็เลยทำให้ประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาประกาศนโยบายที่จะถอนทหารสหรัฐอเมริกาออกมาจากประเทศเวียดนามใต้นะครับแล้วก็ปล่อยให้เวียดนามใต้เนี่ยตัดสินใจเองนะตัดสินปัญหาเองโดยเอาเงินเอาอะไรต่างๆเนี่ยให้เวียดนามใต้แล้วก็ถอนทหารออกหมดเลยปี25152116เนี่ยในช่วงของการถอนเมื่ออเมริกาซึ่งเป็นพี่ใหญ่ถอนเนี่ยไทยฟิลิปปินส์ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เกาหลีใต้ประเทศพันธมิตรที่เข้าไปช่วยรบเนี่ยนะครับก็ถอนกันหมดเลยก็ถอนออกจากเวียดนามใต้กันจนหมดในปี2516แล้วก็ปล่อยให้เวียดนามใต้เนี่ยเขายืนหยัดต่อสู้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งผลก็คือเมื่อพอเราถอนออกมากันหมดเนี่ยเวียดนามใต้ก็ตรงไปตามความคิดอ่ะตามความเป็นจริงนะครับว่า ประเทศเขาก็คอร์รัปชันรัฐบาลก็ช่อราชบางหลวงอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เลยทำให้เวียดนามใต้เนี่ยไม่สามารถที่จะต่อสู้กับประเทศเวียดนามเหนือได้แล้วก็ส่งผลให้เวียดนามใต้เนี่ยพ่ายแพ้ในปี2518ฉะนั้นก็มาถึงคำตอบที่ว่าแล้วเราแพ้หรือเปล่าเนี่ยเราแพ้ในเวียดนามใต้หรือเปล่าถ้าตอบตามมุมมองของผมนะก็คือเราถอนออกมาก่อนนะเราถอนออกมาจากเวียดนามใต้ก่อน2ปีก่อนที่เวียดนามใต้จะแตกสหรัฐอเมริกาเองก็ถอนนะครับถอนหมดเลยซึ่งก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะกลับมาแล้วเอาบทเรียนของเราเนี่ยที่อยู่ในเวียดนามใต้เนี่ยนะครับเราเอามาประยุกต์เอามาเรียนรู้นะครับทหารที่เราไปเนี่ยนะครับ 30,000 กว่านายเนี่ยกลับมาก็มาทำการต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในปี2516 2517 2518เนี่ยหลังจากเวียดนามใต้แตกปุ๊บเนี่ยทางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเขาได้ใจเลยเขาเตรียมลุกหนักยึดประเทศไทยทั้งประเทศเลยแต่ว่าทหารที่ไปเวียดนามเหล่านี้กลับมาเนี่ยก็มาเป็นระดับผู้บังคับหมวดผู้บังคับกองร้อยผู้บังคับกองพันมันก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเอายุทธวิธีที่เราลบกับเวียดนามเหนือนะฮะซึ่งในพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเราเนี่ยก็ใช้ยุทธวิธีเดียวกันตรงโจทย์นะมันก็เลยส่งผลให้เราสามารถยันได้แล้วก็เอาชนะพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแล้วก็ทำให้ไทยเราเนี่ยเป็นไทยมาจนถึงทุกวันนี้ได้ครับครับคุณปายครับ
7: ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ทำให้เราเนี่ยได้ระลึกถึงวีรชนนะคะที่เสียสละทั้งร่างกายเสียสละทั้งชีวิตนะคะเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยของเราทำให้ผืนแผ่นดินไทยของเราเนี่ยมีความสงบร่มเย็นจนถึงทุกวันนี้ค่ะคุณหนุ่มขา
8: ครับใช่ครับเพราะว่าถ้าไม่ใช่นักรบทั้งเสือดำทั้งจงอางศึกเนี่ยนะที่ไปรบมาตั้งแต่ยุคนั้นนะครับเราก็คงจะทำการรบในลักษณะของสงครามตามแบบสงครามในรูปแบบที่มันใช้เรียกว่าใส่หมวกเหล็กมีถุงทะเลมีเป้แบกก็เหมือนที่คุณปายก็เคยไปฝึกกันนะครับซึ่งเราก็เรียกกันว่าเป็นการรบในแบบนะแต่ว่าในเวียดนามเนี่ยมันเป็นครั้งแรกที่ทหารไทยเราเนี่ยต้องไปเผชิญกับการรบนอกแบบที่เราเรียกกันว่าสงครามกองโจรนะมาที4คน5คนจนกระทั่งทหารไทยเราเนี่ยบันทึกเอาไว้เลยครับคุณปายว่าสงครามในเวียดนามเนี่ยมันเป็นสงครามไร้รูปแบบคือมันจะในแบบก็ไม่เชิงนอกแบบมันก็ไม่ใช่คือมันไร้รูปแบบเลยคือเวียดนามเหนือเนี่ยนะรู้ว่าเวียดกงเนี่ยเขาเข้าตีเราในเถื่อนเขาทำอะไรก็มา3คน2คนนะแต่งตัวเป็นชาวบ้านนะฮะกลางวันเป็นชาวไร่ชาวนาเกี่ยวข้าวอยู่แต่พอตกกลางคืนก็กลายเป็นพวกเวียดกงหรือเป็นพวกคอมมิวนิสต์ฉะนั้นมันจึงทำให้การรบในเวียดนามเนี่ยมันเป็นการรบที่ยากลำบากมากแต่โชคดีที่ทหารไทยของเราเนี่ยนะครับพวกเสือดำพวกจงอางศึกเนี่ยที่ไปเนี่ยก็ไปเรียนรู้เนี่ยไปกันมา 3-4 ปีเนี่ยนะมันก็เลยทำให้เราได้รู้ยุทธวิธีที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเนี่ยไปเอามาจากพวกเวียดกงและมันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถเอาชนะได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพระปรีชาสามารถของล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่9นะครับซึ่งพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่นำเอาแนวความคิดเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเพราะท่านเข้าใจนะฮะว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยที่มันเติบโตขึ้นมาเนี่ยมันมาจากเงื่อนไขทางสังคมนะเรื่องของความยากจนเรื่องของความไม่เท่าเทียมกันอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยพื้นที่เขาป้อพื้นที่ทุรกันดารหินล่องกล้ามันมาจากความไม่เท่าเทียมกันเพราะว่าพื้นที่แถวนั้นส่วนใหญ่จะเป็นชาวไทยภูเขานะพวกม้งนะพวกกะเหรี่ยงหรือพวกอะไรต่างๆเนี่ยที่เขาอยู่เนี่ยเครื่องมือต่างๆของภาครัฐเนี่ยเข้าไปไม่ถึงนะระบบการศึกษาระบบอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจูงโน้มน้าวชาวเขาหรือว่าชาวไทยภูเขาเหล่านี้ได้ง่ายพอในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านนำเอาความอยู่ดีกินดีเข้าไปนะมันก็ทำให้อย่างที่คุณปายไปเที่ยวเขาค้อไปเที่ยวหินล่องกล้าใช่ไหมฮะ
7: มัน
8: จะเล
7: ิศ
8: ไปหมดแล้ว
7: ใช่ค่ะ
8: ภูทับเบิกอย่างนี้ใช่ไหมครับเราจะเห็นนะครับเป็นพี่น้องชาวไทยภูเขาทั้งนั้นเลยนะเจ้าของรีสอร์ทอ่
7: ะ
8: ที่เราไปพักกันใช่ไหมนี่แหละก็คือกลุ่มคนกลุ่มในยุคนั้นน่ะที่เขาเห็นว่าพอความเจริญความอยู่ดีกินดีที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์ได้ทรงนำเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ทำให้คนเนี่ยมีความรู้สึกว่าแล้วจะลบไปทำไมใช่ไหมจะไปต่อสู้กันไปทำไมคนไทยด้วยกันทั้งนั้น ฉะนั้นเรามาร่วมมือกันนะเราจึงเรียกกลุ่มนี้ว่าผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยคนกลุ่มนี้เขาก็จะวางอาวุธแล้วก็กลับเข้ามาในช่วงประมาณปี2522-2523นั่นแหละคือจุดล่มสลายของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยครับคุณปายครับ
7: ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆเลยนะคะคุณหนุ่มที่ทำให้พรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยถือว่าเรียกได้ว่ากลับตัวกลับใจกลับมาเป็นประชาชนที่ดีต่อประเทศไทยของเราที่ทำให้ประเทศไทยของเรามีความสงบแล้วก็ล้นเก้ารัชกาลที่9นะคะท่านก็ได้ไปพัฒนาพื้นที่ตรงนั้นให้เป็นพื้นที่ทำกินสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับกลุ่มชนเขาพวกม้งพวกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณหนุ่มทำให้ล่มสลายพรรคคอมมิวนิสต์ไป
8: ครับนอกจากในพื้นที่เขาคอหินล่องกล้าทางตอนเหนือแล้วเนี่ยในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยนะครับท่านก็ได้พัฒนาในพื้นที่ภูพานนะถ้าเราเคยได้ยินเรื่องราวของภาคอีสานนะฮ
7: ะ
8: ซึ่งพื้นที่ภูพานเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยค่อนข้างเยอะแล้วที่สำคัญคือมันใกล้ชายแดนที่ติดกับคอมมิวนิสต์ลาวใกล้ชายแดนที่ติดกับทางด้านกัมพูชานะซ
7: ึ่
8: งเขาแทรกซึมเข้ามาและพื้นที่แถวภูพานเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ที่เป็นป่าเขาลำเนาไพรมันเป็นฐานซ่องสุมของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยนะครับท่านก็เลยทรงนำความอยู่ดีกินดีนำการพัฒนาต่างๆนะเดี๋ยวนี้ภูพานเนี่ยไปเที่ยวไปเดินดูเนี่ยบ้านกกตูมกกกอกที่เราเคยได้ข่าวเรื่องลุงพลอะไรเนี่ยนะฮะนี่แหละสมัยก่อนเนี่ยเข้าไปไม่ได้เลยนะสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นพื้นที่อิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแต่ปัจจุบันเป็นไงครับทุกอย่างพัฒนาเจริญไปมากแล้วก็เรื่องการต่อสู้ทางด้านอุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเนี่ยก็ไม่เหลือแล้วนะครับอันนี้ต้องถือว่าเป็นความสำเร็จของประเทศไทยเราครับผมครับ
7: ปัจจุบันสถานที่ที่คุณหนุ่มได้พูดมาเมื่อกี้ก็คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปทั้งหมดแล้วเรียบร้อยแล้วสามารถให้ประชาชนคนไทยเนี่ยเข้าไปเที่ยวได้เลยไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งทางเหนือเองแล้วก็ทางภาคอีสานเองถือว่าเจริญรุ่งเรืองทุกพื้นที่แล้วค่ะในตอนนี
8: ้ใช่ครับอันนี้ต้องถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับของในหลวงรัชกาลที่9รวมไปถึงความเสียสละของพี่น้องทหารในยุคนั้นนะครับรวมถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าเลยนะในสมัยนั้นเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งการตัดถนนเข้าไปอย่างเขาค้ออย่างเงี้ยนะครับหรือภูพานเนี่ยอ
7: ันนี้ก็สำคัญ
8: การต
7: ั
8: ดถนนสำคัญครับเพราะว่าในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าต้องนำความเจริญเข้าไปทีนี้จะนำความเจริญเข้าไปในป่าในเขาเนี่ยมันก็ต้องตัดถนนเข้าไปนะซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเขาก็รู้ว่าแต่ความเจริญมาเขาก็แพ้เพราะคนข้างในก็จะอยู่ดีกินดีใช่ไหมฮ
7: ะ
8: จะมีเอาพืชผลออกไปขายข้างนอกได้อะไรต่างเนี่ยเขาก็พยายามต่อต้านการสร้างถนนคนที่สร้างถนนเนี่ยก็คือพวกกรมทางหลวงนี่แหละครับเจ้าหน้าที่ที่เป็นพลเรือนนี่แหละต้องพกปืนนะครับรถเกรดรถตักดินเนี่ยต้องเอาปีกไม้มาหุ้มเพื่อไม่ให้คอมมิวนิสต์เนี่ยยิงใส่นะครับปัจจุบันเนี่ยพวกรถเกรดรถบูลโดเซอร์รถถากทางที่ติดปีกไม้เนี่ยก็ยังคงตั้งแสดงอยู่ที่เขาค้อนะครับที่พิพิธภัณฑ์อาวุธที่บนยอดเขาค้อที่ฐานยิงอิทธิเนี่ยนะครับถ้าใครมีโอกาสไปเที่ยวก็จะเห็นถึงความยากลำบากหรือว่าความกล้าหาญของทหารไทยของพลเรือนนะครับตำรวจตระเวนชายแดนหรือเจ้าหน้าที่ครูก็เช่นเดียวกันนะครับคุณปายครูในพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเหมือนทหารเนี่ยเป็นครูไปสอนอยู่ในพื้นที่ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเนี่ยซึ่งมันมีความเสี่ยงภัยสูงนะสอนอยู่เนี่ยพี่สาวผมเนี่ยเล
7: ่
8: าให้ผมฟังเลยนะครับกำลังสอนอยู่โรงเรียนเนี่ยสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเนี่ยเดินเข้ามาในโรงเรียนเป็น10คนเลยสะพายปืนเข้ามาเต็มเลยนะแต่เขาไม่ได้มาทำอะไรนะเพราะว่าพื้นที่เหล่านั้นมันเป็นพื้นที่อิทธิพลของเขาเขาก็เดินมาซื้อข้าวซื้อของมาตลาดหน้าโรงเรียนนะซื้อผักซื้ออะไรเสร็จแล้วก็เดินเข้าป่าไปมันอย่างนั้นเลยนะสมัยนั้นเนี่ยค
7: ือ
8: เดินกันเหมือนกับ
7: จงแจ้งใช่ไหมคะ
8: จงแจ้งเลยนะครับไม่ต้องมาหลบมาซ่อนเลยเพียงแต่ว่าถ้าทหารเข้ามาก็ยิงกันกระหึ่มมาครับผมครับ
7: เขาก็เลยมีเขาเรียกว่าอะไรนะคะคุณหนุ่มครูอาสาใช่ไหมคะที่จะเป็นเหมือนรับสมัครครูอาสาขึ้นไปสอนบนดอยขึ้นไปสอนบนพื้นที่ห่างไกลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณหนุ่ม
8: ใช่ครับเพราะว่าการที่จะต่อสู้เอาชนะพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอีกประเด็นหนึ่งนอกจากความอยู่ดีกินดีก็คือความรู้ถูกไหมเมื่อประชาชนมีความรู้มีความเขาเรียกว่าอะไรล่ะเข้าใจนะพอได้เรียนรู้เสร็จบางคนก็สามารถจะเข้ามาเรียนต่อในสถาบันต่างๆเช่นราชภัฏนะครับในพื้นที่ในเมืองพ วกเหล่านี้คนที่เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยเมื่อเขาได้ความรู้เขาได้พัฒนาตัวเองแล้วเนี่ยเขาก็จะนำความรู้กลับไปพัฒนาบ้านเขาพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยก็เริ่มลดบทบาทลงไปเรื่อยๆนะครูอาสาเหล่านี้เนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับว่ามีความกล้าหาญนะ
9: ใช่
8: แล้วส่วนใหญ่นะเป็นผู้หญิงนะฮะ
9: ใช่ค่ะ
8: เพราะว่าพี่ผมก็เป็นผู้หญิงพี่ผมก็จบสมัยก่อนเขาเรียกวิทยาลัยครูก่อนจะมาเป็นราชภัฏเนี่ยน
9: ะ
8: พี่ผมเนี่ยจบวิทยาลัยครูพิบูลสงครามเนี่ยซึ่งปัจจุบันก็คือราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลกนี่แหละตอนที่เขาจับฉลากได้เนี่ยที่เขาไปลงนครไทยชาติการเนี่ยแถวเขาค้อบ้านหินล่องกล้าอะไรเนี่ยนะฮะพอจับฉลากได้นี่ร้องไห้กันเป็นแถวเลยนะพอรู้ว่าจะต้องไปอยู่ในพื้นที่ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยพื้นที่สีแดงสมัยก่อนเขาเรียกเนี่ยฮะฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเขามีความเสียสละสูงมากอ่
9: ะ
8: เขาต้องไปอยู่ห่างบ้านห่างเมืองแล้วไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยอ่ะนะสอนๆอยู่อย่างที่บอกอ่ะคอมมิวนิสต์ถือปืนเดินเข้ามาเต็มโรงเรียนเลยนะฮะแบบนั้นเลยนะครับครับ
9: นอกจากที่จะห่างครอบครัวแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้อยู่ในที่ของตัวเองยังต้องไปเสี่ยงภัยอันตรายอีกถือว่าเป็นจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างเตี่ยมล้นเลยที่จะเอาความรู้ไปมอบให้ประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่ห่างไกลนะคะเพื่อให้หลุดพ้นจากคอมมิวนิสต์
8: ใช่ครับใช่อันนี้ต้องมองเลยนะครับว่าเป็นยุทธศาสตร์พระราชทานของในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่พระองค์ต้องการจะพัฒนาความอยู่ดีกินดีติดอาวุธทางความรู้ติดอาวุธทางปัญญานะครับเมื่อทำทุกอย่างพร้อมๆกันแล้วเนี่ยในที่สุดเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยก็ล่มสลายการลุกรานของคอมมิวนิสต์เนี่ยที่มาจากเวียดนามมาจากมาทางด้านกัมพูชามาทางด้านลาวก็ยุติลงที่ชายแดนไทยและก็ทำให้ไทยเราเนี่ยยังคงเป็นไทยมาจนถึงทุกวันนี้ครับคุณฝ่ายครับ
9: ซึ่งในวันนี้นะคะคุณหนุ่มก็ได้บอกเล่าเรื่องราวสุดแสนประทับใจทำให้เห็นเลยว่าทุกๆภาคส่วนเนี่ยมีความหมายในการทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศไทยที่มีความสงบสุขร่มเย็นจนถึงทุกวันนี้มากจริงๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวีรชนผู้กล้านะคะในส่วนของครูอาสาเองก็ตามหรือในส่วนของประชาชนในยุคนั้นนะคะที่ดำรงชีวิตอยู่ภายใต้ความสงบเรียบร้อยทำให้พรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยได้ร่มสลายไปวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านพลตีสนิโรธธรรมยศที่ปรึกษาด้านประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์ทหารอนุสรณ์สถานแห่งชาติกองบัญชาการกองทัพไทยที่ได้มาบอกเล่าเรื่องราวสุดแสนประทับใจให้กับปายและคุณผู้ฟังในรายการเพื่อสังคมไทยในวันนี้ค่ะขอขอบพระคุณคุณหนุ่มมากๆค่ะ
8: ครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆทั้งหมดที่เราได้นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการเพื่อสังคมไทยค่ะถ้าคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทาง Artha Podcast กองบัญชาการกองทัพไทยสำหรับวันนี้ดิฉันอิสริยากรอินทโชตและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
10: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

ถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ RBS 921.rtarf.mi.th จากอำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกาเป็นประจำทุกวันก่อนที่จะอำลาท่านไปในคืนนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยพ่อขุนผาเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพจงดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันราตรี

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
2: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
3: ส่วนสร้างพลาท่านคือเขาฮอบัดเทื่อหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน้นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทย
4: กรุงเทพมหานครโดยมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าช่วยเหลือราษฎรอย่างทันท่วงทีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานเชิญไปมอบแก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงเย็นวันที่26กันยายน2569โดยสิ่งของพระราชทานที่จัดเตรียมในครั้งนี้นั้นประกอบไปด้วยเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,800 ชุดเชิญไปมอบยังศูนย์พักพิง3แห่งอันได้แก่ศูนย์พักพิงโรงเรียนศรีพฤกษาเขตสะพานสูงศูนย์พักพิงโรงเรียนประชาราชอุปถัมภ์วิทยาเขตคลองสามวาและศูนย์พักพิงโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังเขตลาดกระบังเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นการเบื้องต้นทั้งนี้อุทกภัยในครั้งนี้เกิดขึ้นจากฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่25กันยายน2569โดยปริมาณฝนสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างและในการนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ยังคงเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่อื่นๆที่อาจได้รับผลกระทบต่อไปครับพี่น้อง

0: ส่วนทางด้านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่หลักสี่เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่27กันยายน2569ภายหลังกลับจากไปราชการต่างประเทศของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะก็ลงพื้นที่สำรวจชุมชนร่วมพัฒนาริมคลองเปรมประชากรตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยังชีพณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์แขวงตลาดบางเขนเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครโดยระบุว่าจากการลงพื้นที่ก็พบเสียงสะท้อนจากชาวบ้านที่ไม่ได้รับความสะดวกจากน้ำท่วมขังจึงต้องเร่งดูแลอย่างเร่งด่วนทั้งในด้านอาหารยารักษาโรคและที่พักพิงแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เลือกอาศัยอยู่ที่บ้านของตนเองอย่างไรก็ตามในกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางควรอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงเพราะว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนโดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงกรณีการประกาศแจ้งเตือนที่อาจช้ากว่าสถานการณ์จริงจึงได้สั่งการให้สื่อสารอย่างกระชับและเข้าใจง่ายขณะที่รัฐบาลก็จะเร่งเยียวยาประชาชนผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ประชุมด่วนผู้ว่าราชการจังหวัดยกระดับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมเปิดระบบประกันภัยพิบัติ1ตุลาคม2569พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่27กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.และผู้ว่าราชการทั้ง76จังหวัดของประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ทุกพื้นที่ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วยมาตรฐานสูงทั้งในด้านที่พักอาศัยสถานที่พักพิงอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคการแจ้งเตือนภัยและการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆโดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อนถึงหมู่บ้านพร้อมระดมกำลังพลและเครื่องจักรกลเข้ายับยั้งภัยทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงซ้ำหากพื้นที่ใดเกิดภัยพิบัติก็ให้เร่งประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือตามกฎหมายและประสานขอขยายวงเงินทดรองราชการมายังปภ.หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยทันทีซึ่งได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตัดสินใจแก้ปัญหาในพื้นที่ได้อย่างเต็มที่สำหรับจังหวัดที่ยังไม่เกิดภัยก็ให้จัดทำแผนเผชิญเหตุล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมรับมือโดยไม่ต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ก่อนแล้วนอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดพร้อมประสานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจหรือคปภ.รองรับการขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่จะเริ่มใช้ในวันที่1ตุลาคม2569เพื่อเป็นกลไกจ่ายเงินเยียวยาพร้อมทั้งได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้ง3ไปแบ่งพื้นที่กำกับดูแลและสนับสนุนความช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนด้วยความรวดเร็วครับพี่น้องและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษก็มีมติกำหนดวันหยุดราชการคือ28และ29กันยายนนี้ใน4จังหวัดพร้อมเตรียมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสี่ยงมีอำนาจเต็มในการบริหารสถานการณ์พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่27กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษว่าที่ประชุมได้มีมติให้วันที่28ถึง29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการพิเศษยกเว้นธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์ครอบคลุมกรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการเช่นเดียวกับการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษที่จะต่อระยะเวลาจนถึงเวลา24นาฬิกาของวันที่29กันยายน2569ขณะที่คณะรัฐมนตรีก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ โดยในวันที่28กันยายน2569จะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยจัดทำข้าวกล่องแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่แก้ปัญหาการส่งอาหารเข้าไปไม่ถึงโดยยังคงห่วงใยสถานการณ์ในจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีและจังหวัดตากซึ่งก็ได้สั่งการให้แต่ละพื้นที่เตรียมความพร้อมโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจเต็มในการบริหารสถานการณ์และทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็กล่าวด้วยว่าในวันที่28กันยายน2569จะมีการเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเพื่อสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงส่วนกรณียกเลิกการลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีและนครนายกนั้นเนื่องจากว่าสภาพอากาศมันปิดไม่สามารถขึ้นบินได้นั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกันกับนายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการด่วนไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผนึกกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระดมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกว่า30นายลุยน้ำช่วยชาวร่มเกล้าลาดกระบังครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเขตร่มเกล้าลาดกระบังที่มีประชาชนได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือทางรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้เร่งประสานงานกับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและระดมความช่วยเหลือลงพื้นที่โดยเร่งด่วนทั้งนี้ทั้งนั้นได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมเจ้าหน้าที่กว่า30นายพร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือและอพยพประชาชนในพื้นที่ร่มเกล้าลาดกระบังร่วมกับทางกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยในเบื้องต้นนั้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนรถประกอบเลี้ยง2คันสำหรับจัดเตรียมอาหารเรือลำเลียงท้องแบน1ลำสำหรับรับส่งและอพยพประชาชนรวมทั้งน้ำดื่มบรรจุขวด 6,000 ขวดเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยทั้งนี้การปฏิบัติการช่วยเหลือจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะบูรณาการการทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภารกิจรับส่งและอพยพประชาชนจัดเตรียมอาหารรวมถึงการแจกจ่ายน้ำดื่มเพื่อเร่งบรรเทาผลกระทบและความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยซึ่งทางศูนย์ประสานงานกทม.เขตลาดกระบังก็ตั้งอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมีนายสยามช่างเนียมผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ประสานงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่จังหวัดนนทบุรีประสานหลายหน่วยงานช่วยเหลือครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่27กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยบริเวณหมู่บ้านพงเพชรอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยและผู้สูงอายุที่อยู่ภายในบ้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่นั้นเป็นพื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานครทั้งจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการโดยในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลเขตตรวจราชการก็ได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดเพื่อติดตามและให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยจากการประเมินสถานการณ์ก็พบว่าขณะนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่า24ชั่วโมงทำให้การระบายน้ำในพื้นที่เป็นไปได้ไม่เต็มที่อย่างไรก็ตามขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มเข้าสู่ระยะฟื้นฟูกันแล้วโดยฝนเริ่มหยุดและท้องฟ้าเริ่มเปิดแล้ว โดยประตูระบายน้ำและเครื่องสูบน้ำต่างเร่งทำงานเต็มกำลังเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดแล้วในขณะเดียวกันทางกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งโรงครัวพระราชทานโรงครัวจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงกำลังจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทหารและตำรวจด้วยพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเส้นทางและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมไปถึงเตรียมการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดส่วนกรณีประชาชนกังวลในเรื่องอาหารและน้ำดื่มไม่เพียงพอนั้นขณะนี้ยังไม่มีปัญหาขาดแคลนในประเด็นนี้เนื่องจากว่าทางภาคเอกชนก็สามารถนำรถเข้าลำเลียงสิ่งของและอาหารเข้าไปในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับพี่น้องส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.ก็บูรณาการทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำและสั่งการมหาวิทยาลัยปรับรูปแบบการเรียนการสอนในวันที่28กันยายน2569พ่อแม่พี่น้องครับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านการพัฒนาทุนมนุษย์และเกษตรกรได้เปิดเผยถึงการบูรณาการความร่วมมือของรัฐบาลหลังจากได้ประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ร่วมสนับสนุนกำลังพลเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่แล้วครับในด้านการบริหารจัดการน้ำกรุงเทพมหานครหรือกทม.ก็ได้ดูแลการระบายน้ำอย่างเต็มกำลังขณะที่จากการลงพื้นที่จุดผันน้ำของกรมชลประทานเพื่อระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก็พบแล้วครับว่าบางช่วงน้ำจากคลองรังสิตสามารถไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาได้ตามแรงโน้มถ่วงประมาณ 2-3 ชั่วโมงแต่เมื่อถึงช่วงที่น้ำทะเลมันหนุนก็จำเป็นจะต้องใช้เครื่องสูบน้ำเข้าช่วยแล้วครับแล้วจากการตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำในจุดดังกล่าวซึ่งมีอยู่ประมาณ20ตัวด้วยกันก็พบแหละครับว่ามีการใช้งานอยู่ราว70%และได้กำชับว่าหากเครื่องใดเสียก็ต้องรีบซ่อมหรือเปลี่ยนตัวใหม่เข้ามาแทนที่ทันทีทันใดอย่ารอช้ารวมไปถึงต้องเตรียมช่างผู้เชี่ยวชาญไว้ให้เพียงพอต่อเหตุจำเป็นในส่วนของการดูแลพี่น้องประชาชนและนักศึกษาในเรื่องนี้รองนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกหนังสือเวียนไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อให้ดูแลสวัสดิการและความปลอดภัยของนิสิตนักศึกษาและเจ้าหน้าที่กันด้วยโดยให้แต่ละแห่งพิจารณารูปแบบการเรียนการสอนในวันจันทร์ที่28กันยายน2569โดยยึดหลักความปลอดภัยเป็นสำคัญล่ะครับพี่น้องและสำหรับในภาพรวมโดยทั่วไปนั้นทางรัฐบาลก็กำชับให้ติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกอย่างใกล้ชิดกันต่อไปโดยสั่งการให้รายงานข้อมูลกันทุกวันเพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวละลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทางรัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกอย่างใกล้ชิดหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงวันที่26-30กันยายนนี้ซึ่งคาดกันว่ากลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวไปทางด้านตะวันตกและอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่แหละครับโดยทางด้านนายณพินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และรายงานข้อมูลอย่างต่อเนื่องให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานสถานการณ์น้ำในภาพรวมเป็นประจำทุกวันรวมถึงลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พร้อมทั้งได้กำชับจังหวัดในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเหล่านี้แหละครับและหากเกิดสาธารณภัยขึ้นในจังหวัดเหล่านี้ก็ให้รายงานโดยเร่งด่วนเพื่อประสานการช่วยเหลือกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องสำหรับในส่วนของพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปนั้นทางรัฐบาลก็เชิญชวนประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเช็คน้ำติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมใช้วางแผนการเดินทางและเตรียมรับมืออุทกภัยครับ พ่อแม่พี่น้องครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทางรัฐบาลก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและประชาชนโดยทั่วไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเช็คน้ำของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาเพื่อใช้ติดตามสถานการณ์น้ำและประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ด้วยตนเองครับโดยแอปพลิเคชันดังกล่าวนี้ก็รวบรวมข้อมูลจากดาวเทียมสถานีตรวจวัดระดับน้ำสภาพอากาศระบบตรวจจับน้ำท่วมบนถนนและกล้อง CCTVพร้อมวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและ AI กันด้วยก็สามารถแสดงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมแบบรายชั่วโมงรวมไปถึงระบุตำแหน่งผู้ใช้งานและสถานการณ์น้ำในพื้นที่โดยรอบๆทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเช็คน้ำได้ฟรีทั้งระบบ iOS และ Android ครับเพียงค้นหาคำว่าเช็คน้ำเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่การนับถอยหลังเหลืออีก14วันเท่านั้นแล้วที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569พ่อแม่พี่น้องครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวนับถอยหลังอีก14วันเท่านั้นที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกครับซึ่งนับเป็นโอกาสของประเทศไทยแล้วครับในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติครับและสำหรับตีคองร้องข่าวก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกครั้งนี้ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ซึ่งจะมีการประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งก็เป็นเวทีสำคัญแล้วครับที่ผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนกว่า 15,000 คนด้วยกันจาก191ประเทศทั่วโลกที่จะมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจของโลกไปด้วยกันอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายทุกคนทุกท่านร่วมกันต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยรอยยิ้มและความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยกันนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
2: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
1: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโดนเป็นด้วย
2: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
3: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
4: นาฬิกา54นาทีค่ะมาถึงช่วงท้ายของข่าวยามเช้ามาตามข่าวกันต่อนะคะหลายท่านพอเห็นความยากลำบากหลายพื้นที่ก็อยากจะร่วมบริจาคแล้วก็อยากจะให้รัฐบาลมีศูนย์ที่จะเป็นนะคะในส่วนกลางที่จะส่งต่อตรงนี้นะคะซึ่งวันนี้ก็เดี๋ยวจะมีการแถลงในเรื่องของศูนย์ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของกทม.เองก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมส่งกำลังใจและสนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อนำไปจัดทำถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะซึ่งผู้ที่ต้องการสิ่งของมาบริจาคนั้นให้ตรงกับความต้องการแค่เรียกว่าต่อหนึ่งชุดเนี่ยนะคะในส่วนของถุงยางชีพนั้นก็ มีปลากระป๋อง4กระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป4ถ้วยหรือซองนะคะข้าวพร้อมทานนะคะรวมไปถึงกับข้าวพร้อมทานแครกเกอร์น้ำดื่มกระดาษทิชชู่ถุงดำความช่วยเหลือของท่านก็จะคือกำลังใจสำคัญให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยให้ก้าวผ่านวิกฤตไปได้ท่านที่อยากจะบริจาคนะคะกทม.ก็จะมี2จุดรับบริจาคเพื่อส่งต่อทั่วกรุงเทพตลอด24ชั่วโมงนั่นก็คือที่อาคารสำนักงานระบายน้ำชั้น1ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงนี่เองนะคะให้เบอร์โทรไว้ก่อนนะคะ0816112878 0816112878แล้วก็ที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครประเวศนะคะ0894461855 0894461855ค่ะ
5: ค่ะในส่วนของทางรัฐบาลก็ย้ำสิทธิ์ของผู้ประกันตนมาตราที่33เจอภัยธรรมชาติจนทำงานไม่ได้นะคะรับเงินช่วยเหลือเหตุว่างงานสุดวิสัย 50% นั้นไม่เกิน90วันโดยเมื่อวานนี้ทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยนะคะว่าสำนักงานประกันสังคมขย้ำถึงสิทธิผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะกรณีน้ำท่วมจนไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้หรือว่านายจ้างได้รับผลกระทบจนไม่สามารถประกอบกิจการได้ชั่วคราวและผู้ประกันตนนั้นไม่ได้รับค่าจ้างสามารถที่จะขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุวิสัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้โดยทางสำนักงานประกันสังคมมีแนวทางในเรื่องของการจ่ายเงินทดแทนดังกล่าวในอัตรา 50% ของค่าจ้างรายวันครั้งละไม่เกิน90วันสำหรับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบควรเตรียมเอกสารให้พร้อมซึ่งประกอบไปด้วย 1. แบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานสปส. 2/01/7 2. ค่าหนังสือรับรองการว่างงานจากนายจ้าง 3. หากยังไม่ได้ผูกพร้อมเพลกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกไว้ด้วยค่ะส่วนของนายจ้างนั้นต้องออกหนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุวิสัยโดยนายจ้างนั้นยื่นเรื่องผ่านระบบ e-service เพื่อขอรับผลประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานของผู้ประกันตนหรือว่ายื่นต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพพื้นที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือว่าสาขาขอให้ผู้ประกันตนค่ะที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติตรวจสอบสิทธิของตนเองหรือว่าเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อไม่ให้พลาดความช่วยเหลือที่พึงได้รับประโยชน์ต่อประกันสังคมนะคะผู้ประกันตนนั้นสามารถสอบถามเรียนเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าติดตามข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของทางสำนักงานประกันสังคมก็คือ www.sso.go.th หรือว่าช่องทางประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประกันสังคมได้ค่ะ
4: ด้วยสถานการณ์น้ำท่วมนะคะก็ส่งผลให้การออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมก็เลื่อนจากเมื่อวานนี้นะคะ27กันยายนเป็น11ตุลาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังหลายท่านส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยนะคะแล้วก็ติดตามตลอดเลยพี่วุฒิชัยบอกว่าที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทตาคลีหนองช้างสังขบุรีน้ำท่วมเป็นบางพื้นที่ครับส่วนพี่ภูมิเดชาบอกติดตามอยู่แล้วก็รับสัญญาณด้วยส่งกำลังใจให้ผู้ถูกน้ำท่วมทุกที่นะครับขอบคุณมากเลยนะคะกำลังใจจากทุกที่ส่งให้ทุกท่านนะคะตอนนี้รถไฟบขส.ต่างๆเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในการเดินทางยังไงใครจะไปใช้บริการอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินต่างๆก็เช็คก่อนนะคะแล้วก็เผื่อเวลาในการเดินทางด้วยส่งต่อให้ข่าวภาค 7:00 น.นะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: มงคลชีวิต38ประการตอนที่31การบำเพ็ญตบะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤทธิ์พระอารามหลวง